0: อนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
2: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
2: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุน าสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้ก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
1: ท่านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: มันจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเอาการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
1: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟิลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐ ช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
4: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
3: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
4: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกสบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรพวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย 2-0 เกม 21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป 2-1 เกม 13-21 21-13 21-11 ตอนรอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงผู้มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงทำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที40.46วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยลลนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลลนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะ วันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
2: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการ
11: ขณะนี้เวลา 7:30 นาที
12: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
13: ผู้ฟังคะแผ่นแปะสิวไม่ได้เป็นเพียงไอเทมดูแลผิวอีกต่อไปค่ะแต่กำลังกลายเป็นสินค้าแฟชั่นยอดฮิตในกลุ่มเจนซ์จีนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชี้เป็นโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการความงามไทยค่ะต่อยอดสมุนไพรนวัตกรรมและดีไซน์จดตลาดอีคอมเมิร์ซจีนค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเทรนด์ตลาดความงามจีนพบแผ่นแปะสิวเป็นสินค้าที่น่าจับตามองค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่แม้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวแต่สินค้าที่ราคาเข้าถึงง่ายใช้งานสะดวกและตอบโจทย์เฉพาะด้านยังมีโอกาสเติบโตค่ะข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองนันนิงระบุว่าช่วงเดือนมีนาคม2568ถึงกุมภาพันธ์2569ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีนมีมูลค่าประมาณ 26,190 ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนค่ะขณะที่ยอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ330ล้านชิ้นเพิ่มขึ้น 10.5% ค่ะที่น่าสนใจคือแผ่นแปะสิวกำลังเปลี่ยนจากสินค้าดูแลผิวสู่ Beauty and Fashion Item โดย Gen Z นิยมดีไซน์รูปหัวใจดาวดอกไม้และก็รูปแบบต่างๆค่ะเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งหน้าและแสดงตัวตน DITP มองว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยค่ะในการนำจุดแข็งด้านสมุนไพรสารสกัดธรรมชาตินวัตกรรมและการออกแบบมาพัฒนาสินค้าให้แตกต่างพร้อมใช้collaboration หรือ co-branding ทำตลาดผ่าน e-commerce เพื่อสร้างมูลค่าแทนการแข่งขันด้านราคาค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จรเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
14: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการ

0: ายด่วน1169
1: คนอะไรพูดไม่ได้
2: คนมันได้
3: ใช่
4: คนนอนหลับ
5: โอ้ยแล้วคนอะไร
6: บาปที่สุด
7: คนที่ขโมย
8: ไม่ใช่ยอมยัง
9: ยอมยอมยอม
10: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิด
11: อุบัติเหตุแล้วก็ทำให้
12: ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
13: ใช่ใช่
0: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
14: จอยเลิกกับโก้มาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายที่เธอเลิกได้อย่างเด็ดขาดเธอทำยังไงรู้ไหมจอยทิ้งของทุกชิ้นที่โก้ให้เลิกไปเบิงตะโก้และจัสโก้เลิกนั่งวีโก้รวมถึงเลิกกินตะโก้โกโก้โกปิโก้และเลิกมีอีโก้การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกันจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้คุณนึกถึงบุหรี่อย่างกาแฟหรือวงเหล้าด้วยเลิกบุหรี่โทร1600สสส.เป็นกำลังใจให้

0: ป่าต้นน้ำ
1: ปลูกป่าทดแทน
0: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
1: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของ

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

รับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้าวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำช่วงเช้าจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึงเวลา8:00 น.ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิติทัศน์ภูธนโพคินค่ะนายกสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำหรับวันนี้จินดารัตน์ทีสุกะค่ะทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศขอบคุณทุกพื้นที่ของการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังแฟนรายการแฟนข่าวสามารถแจ้งผลการรับฟังแนะนำหรือฝากข่าวสารได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ณขณะนี้เช้านี้เราเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะเมื่อวันที่1กันยายน2569นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อเวลา 10:30 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่สาขาฮอดก็ได้รับแจ้งจากอำเภอแม่แจ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยในอำเภอแม่แจ่มผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่แจ่มค่ะก็ได้สั่งการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและรายงานระดับน้ำสาขาต่างๆจากต้นน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ริมน้ำแจ่มอย่างรวดเร็วและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์เกิดอุทกภัยโดยปัจจุบันนะคะระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองก็คือเฝ้าระวังทางนี้เบื้องต้นนะคะในพื้นที่ก็มีรายงานสถานการณ์ได้แก่เกิดเหตุดินสไลด์ทับถมเส้นทางสัญจรตำบลช้างครึ่งถึงบ้านป่าบงเปียงซึ่งเบื้องต้นนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลช้างครึ่งก็ได้จัดทีมและเครื่องจักรเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะขณะเดียวกันค่ะระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกก็มีระดับน้ำสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเตือนประชาชนอยู่ใกล้ริมน้ำให้ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และแจ้งพื้นที่ท้ายน้ำให้แจ้งเตือนนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรสาย108ค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานความเสียหายจากฝนตกและฝนแช่จำนวน2ตำบลได้แก่ตำบลช้างครึ่งพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตรกรนะคะในพื้นที่บ้านต่อเรือหมู่ที่2บ้านต้นตาลถึงนางเลหมู่ที่5หมู่ที่3บ้านสันหนองหมู่ที่7บ้านป่าท้อบนนาใหม่หมู่ที่8บ้านท้องฝายหมู่ที่9บ้านห้วยรินหมู่ที่19บ้านพุทธเอ็นและหมู่ที่18บ้านเจียงโดยพบโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่8บ้านท้องฝายซึ่งถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเรียบริมน้ำแม่น้ำแจ่มเสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะส่วนพื้นที่อื่นก็อยู่ระหว่างการสำรวจด้านตำบลท่าผาพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่บ้านป่าแดดหมู่ที่4บ้านทับหมู่ที่5บ้านยางหลวงหมู่ที่6และบ้านไร่หมู่ที่10ส่วนผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานนั้นนะคะอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้นะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่แจ่มก็เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนและเฝ้าติดตามการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งแนวโน้มสถานการณ์นั้นนะคะระดับแม่น้ำระดับน้ำในน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากปัจจุบันฝนได้จะตกและไม่มีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ห้วยสาขาค่ะข่าวนี้จากจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้สื่อข่าวรายงาน
ังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อด้วยที่เชียงรายนะคะคุณผู้ฟังผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1กันยายน2569เวลา13นาฬิกาขออภัยค่ะเวลา10นาฬิกา30นาทีพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37มอบหมายและก็จัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายค่ะเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในการบริจาคโลหิตครั้งนี้นะคะก็มีผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ3คนได้แก่นางสุภพิษปูที่ปินซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาและผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจรวมถึงนายเดชาขัดสุทะและนายประเสริฐลายนาสารซึ่งมีความต้องการในการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยมีกำลังพลจิตอาสาค่ะเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน7นายสามารถรวบรวมโลหิตได้ทั้งสิ้น 2,450 ซีซีแบ่งเป็น 1,050 ซีซีสำหรับผู้ป่วยรายแรกและ 1,400 ซีซีสำหรับผู้ป่วยอีก2รายทันทีที่ได้รับทราบถึงความต้องการในการใช้โลหิตศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ค่ะก็ได้เร่งประสานและก็จัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมเข้าบริจาคโลหิตโดยทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยสะท้อนถึงความห่วงใยและความพร้อมของทหารในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสการดำเนินการในครั้งนี้นอกจากเป็นการสนับสนุนระบบโลหิตเพื่อการรักษาพยาบาลแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงจิตสำนึกของกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในการทำความดีด้วยหัวใจค่ะพร้อมทั้งส่งต่อความช่วยเหลือความหวังและกำลังใจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะจากจังหวัดเชียงรายข่าวต่อไปติดตามข่าวกับผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังเปิดแล้วนะคะสำหรับงานใหญ่ประจำปีที่สายสุขภาพและคนรักสินค้าชุมชนบอกว่าห้ามพลาดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอเชิญเที่ยวงานโครงการเสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยค่ะก็ได้มีขบวนสินค้าคุณภาพส่งตรงจากเกษตรกร

ประณีตสนับสนุนชุมชนนะคะทุกการช็อปของคุณนะคะก็คือการร่วมสร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรไทยวันที่จัดงานจัดขึ้นระหว่าง 2-6 กันยายน 2569 ค่ะที่ณลานกิจกรรมใต้ดินห้าง V Square จังหวัดนครสวรรค์ก็ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับข่าวสารที่นครสวรรค์ค่ะมาที่ข่าวนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569ก็ได้แจ้งนะคะจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงของวันที่ 1-6 กันยายน 2569 โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงนะคะพร้อมกับกำชับจังหวัดและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้รับการประสานงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะซึ่งติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงก็พบว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและลาวก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าระดับน้ำบริเวณน้ำโขงจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรนะคะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตนะคะในช่วงของวันที่2ถึง4กันยายน2569ค่ะก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่4กันยายน2569สูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรนะคะสถานีบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในวันที่2ถึง5กันยายน2569คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่5กันยายน2569สูงกว่าระดับวิกฤตที่1เมตร22เซนติเมตรพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองบึงกาฬป่าคาดบุงคร้าและโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะก็กล่าวนะคะว่าเพื่อป้องกันนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ก็ได้กำชับทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงหากมีเหตุการณ์นะคะที่มีแนวโน้มรุนแรงหรือว่าขยายกว้างก็ให้จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT พร้อมทรัพยากรเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเพื่อเร่งบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะพร้อมกับกำชับจังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะได้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและก็พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้ทันเวลานี่ค่ะคุณผู้ฟังพื้นที่จังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้นะคะก็ให้

0: วสารจากทางราชการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำอยู่เป็นประจำนะคะก็ให้เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์นะคะถ้าหากอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนค่ะจัดเก็บสิ่งของมีค่านะคะยานพาหนะไปไว้ในที่สูงที่ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีนะคะก็บอกผ่านทางรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช้านี้โดยเฉพาะพื้นที่ทางนครพนมบึงกาฬหนองคายนะคะมุกดาหารค่ะข่าวสารข่าวเตือนภัยนะคะก็พร้อมสำหรับในการประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศทั่วประเทศผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายค่ะไปติดตามข่าวนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากจันทบุรีค่ะในวันที่1กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ศุลกากรนำโดยนางสาวอนามิกาตั้งสกุลนุรัตหัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่3สืบสวนปราบปราม1กองสืบสวนและปราบปรามบูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออกลาดตระเวนและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผลการปฏิบัติงานนะคะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศจำนวน135ลังบรรจุลังละ 10,000 มวลรวมของกลางทั้งสิ้นประมาณ 1,350,000 มวลหรือ 67,500 ซองคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงตลอดจนขยายผลไปยังบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องการตรวจจับในครั้งนี้ก็ถือเป็นการสกัดกั้นบุหรี่ลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่ในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีโดยมีปริมาณมากกว่าการตรวจจับเมื่อวันที่14มิถุนายน2569ซึ่งครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบบุหรี่ต่างประเทศรวม 51,800 มวลขณะที่ครั้งล่าสุดตรวจพบถึง 1.35 ล้านมวลหรือประมาณ 2.7 เท่าของครั้งดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้การกระทำดังกล่าวก็เข้าข่ายทำความผิดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาพร้อมกับขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปกรมศุลกากรก็ยังคงเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่ต่างประเทศตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ของรัฐผลลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะคะที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในและกระจายเข้าสู่ระบบการค้าภายในประเทศค่ะคุณผู้ฟังไปต่อที่จังหวัดสงขลานะคะวันที่1กันยายน2569เวลา15นาฬิกานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะซึ่งจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีทครั้งที่5ในวันที่2กันยายน2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโดยนับเป็นการประชุมลีดเดอร์รีทรีทระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีการประชุมครั้งนี้นะคะผู้นำทั้ง2ประเทศจะร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสิงคโปร์ในระยะต่อไปโดยมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายด้านทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการร่วมมือด้านการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวและการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมรับรองแถลงข่าว ถแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าไทยสิงคโปร์เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความสัมพันธ์และต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีความสำคัญในมิติอาเซียนเนื่องจากสิงคโปร์และไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนโตเนื่องกันในปี2570ถึง2571ตามลำดับจึงเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมินิสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันที่2กันยายน2569นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายก็เข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพร่วมก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจในการแถลงข่าวร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะก็ข่าวสารนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ที่สงขลานะคะเมื่อวานนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ร่วมลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคลองเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาด้วยนะคะก่อนเริ่มการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งนำผลิตภัณฑ์และของดีของเด่นจากชุมชนมาจัดแสดงภายในศูนย์ประชุมเพื่อเผยแพร่ศักยภาพของสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้นะคะพร้อมร่วมบันทึกภาพกับนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะยังมีข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตข่าวสารสถานการณ์นะคะหรือว่าข่าวด่วนข่าวเตือนภัยนะคะก็พร้อมที่จะออกอากาศให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ทุกต้นชั่วโมงผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายเช้านี้จินดารัตน์ ทีสุกะผู้ดำเนินรายการทีมข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นางสาวพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความรู้ได้อีกต่อไปหลังพบวิกฤตสุขภาพกายสุขภาพสมองและสุขภาพจิตของเด็กที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ข้อมูลพบว่าเยาวชนอายุ10ถึง14ปีมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลขณะที่วัยรุ่นไทย1ใน5หรือประมาณ 750,000 คนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและราว 30,000 คนมีความเสี่ยงรุนแรงต่อการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย้ำโรงเรียนต้องปรับบทบาทเป็นพื้นที่ปลอดภัยและบ้านหลังที่2พร้อมพัฒนาทักษะครูให้สามารถดูแลและเยียวยาปัญหาทางกายและจิตใจของเด็กเพื่อให้พร้อมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองจบข่าวใกล้รุ่งไวยนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
7: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร
8: ์งั้นเช็คเลย
7: เยาวชนไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
9: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
10: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จ
11: ตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: ผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นอีสุอีใสอาจมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ข้อมูลที่มีการกล่าวว่าผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นอีสุอีใสเสี่ยงอาการรุนแรงกว่าเด็กเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโรคอีสุอีใสเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลราซอสเตอร์โดยทั่วไปพบในเด็กและมักมีอาการไม่รุนแรงแต่หากเกิดในผู้ใหญ่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนมากกว่าเช่นปอดอักเสบการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมและในบางรายอาจเกิดสมองอักเสบหลังจากอาการอีสุอีใสหายแล้วเชื้อไวรัสยังสามารถแฝงตัวอยู่ในปมประสาทและเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงเชื้ออาจกลับมาก่อโรคเป็นงูสวัสดได้จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยเป็นอีสุอีใสหรือไม่เคยรับวัคซีนสังเกตอาการและปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมในการป้องกันโรคจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
3: Fake News Fake News
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับโสมพลัสนะครับเครื่องดื่มชูกำลังผสมโสมเกาหลีสกัดรสเข้มข้นอร่อยหอมน้ำผึ้งดื่มง่ายบำรุงสมองสายตาร่างกายเติมพลังครับแม่นทุกงานเพราะแม่หายเลือกแล้วค่ะ

0: คุ้ม10บาทคุ้มวิตามินแน่นนะฮะคุ้มใครที่หมดแรงแต่ยังต้องลุยงานนะครับไปหาสวมฮีโร่มาดื่มด่วนเลยนะฮะกับสวมฮีโร่คุ้มครบนะครับพร้อมลุยทั้งวันหาซื้อวันนี้ได้แล้วครับที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับผม
1: คุ้มต่อลุยเลยค่ะคุ้มครบพร้อมลุยเลยค่ะมีแฟนกับเขา1คนและพี่ก๊อกพี่บอนจนหนูทน

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ช่วงนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักมากขณะที่เขื่อนไซยบุรีคาดมีน้ำไหลผ่านประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสทนช.คาดระดับน้ำโขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2-4.8 เมตรโดยหนองคายและบึงกาฬเสี่ยงระดับน้ำสูงกว่าระดับวิกฤตช่วงวันที่ 2-5 กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงขอประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
6: สร้างข่าวเท็จปิดปืนและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร์
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?
6: Hip hop and R&B.
7: That's all that was me.
8: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
9: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
10: Andy Francis
0: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงตอนนี้เข้าสู่ช่วงบางจากครับบางจากครับผมกับน้ำมันบางจากไฮโซดีเซล S ครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงโดยการเพิ่มสารคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Booster และก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดนะฮะป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้นั้นได้สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบและก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่นะครับให้พลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์การใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ที่บางจากนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพิสูจน์การใช้งานกันนะครับไปที่ปั๊มบางจากทุกๆสาขานะครับ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพงาดขึ้นอันดับ14ของโลกหลังสร้างผลงานร้อนแรงคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วยการเอาชนะจีน 3-2 เซตพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและชิงแชมป์โลก2027ผลงานครั้งนี้ทำให้ไทยได้คะแนนสะสมเพิ่ม 10.34 คะแนนรวมเป็น 230.67 คะแนนขยับจากอันดับ17ขึ้นมา3อันดับรั้งอันดับ14ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและจีนขณะที่อันดับหนึ่งของโลกยังเป็นอิตาลีตามด้วยบราซิลและตุรกีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทัพนักตบสาวไทยบนเส้นทางสู่เวทีระดับโลกจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันได
7: ้ใช่
8: คนนอนหลับ
9: โอยแล้วคนอะไร
10: บาปที่สุ
11: ดคนที่ขโมย
12: ไม่ใช่ยอมแย
13: ่ยอม
14: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
15: ใช่ใช่
16: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆและวันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกแล้ว
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เตือนระวังมิจฉาชีพสวมรอยเปิดเพจรับบริจาคหลอกเงินสิ่งของผู้ใจบุญเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสวมรอยเปิดเพจรับบริจาคหลอกเงินสิ่งของผู้ใจบุญมิจฉาชีพอาจเปิดเพจรับบริจาคเงินอาหารเสื้อผ้าหรือสิ่งของโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแต่เมื่อได้รับเงินหรือสิ่งของแล้วกลับนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือขายต่อแทนที่จะส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจึงขอให้ประชาชนก่อนให้เช็คให้ชัวร์ตรวจสอบว่าใครเป็นรับผู้บริจาคมีตัวตนและน่าเชื่อถือหรือไม่รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการนำเงินหรือสิ่งของไปช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจให้จะถึงมือผู้เดือดร้อนจริงด้วยความปรารถนาดีจากพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุง
4: หาถุงผ้าอยู่หรอ
5: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
4: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
5: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
4: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycleใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
5: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกเท

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานธนาคารปูม้าและโดมปะการังพร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติพร้อมผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแบบเชื่อมโยงทั้งปูม้าปะการังและโลมาอิรวดีรวมถึงนำระบบดิจิทัลทวินมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำมุ่งต่อยอดการอนุรักษ์สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนลดการพึ่งพางบประมาณรัฐตั้งเป้าสร้างโมเดลทะเลดีขึ้นชุมชนมีรายได้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่การอนุรักษ์และขยายผลสู่พื้นที่อื่นของภาคใต้และทะเลไทยจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีก

มากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานธนาคารปูม้าและโดมปะการังพร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติพร้อมผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแบบเชื่อมโยงทั้งปูม้าปะการังและโลมาอิรวดีรวมถึงนำระบบดิจิทัลทวินมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำมุ่งต่อยอดการอนุรักษ์สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนลดการพึ่งพางบประมาณรัฐตั้งเป้าสร้างโมเดลทะเลดีขึ้นชุมชนมีรายได้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่การอนุรักษ์และขยายผลสู่พื้นที่อื่นของภาคใต้และทะเลไทยจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกทาง

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟัง

0: มาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานธนาคารปูม้าและโดมปะการังพร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติพร้อมผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแบบเชื่อมโยงทั้งปูม้าปะการังและโลมาอิรวดีรวมถึงนำระบบดิจิทัลทวินมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำมุ่งต่อยอดการอนุรักษ์สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนลดการพึ่งพางบประมาณรัฐตั้งเป้าสร้างโมเดลทะเลดีขึ้นชุมชนมีรายได้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่การอนุรักษ์และขยายผลสู่พื้นที่อื่นของภาคใต้และทะเลไทยจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
2: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: เอลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงบางจากครับบางจากครับผมกับน้ำมันบางจากไฮโซดีเซล S ครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยการเพิ่มสารคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดนะฮะป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้นั้นได้สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์การใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ที่บางจากนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพิสูจน์การใช้งานกันนะครับไปที่ปั๊มบางจากทุกๆสาขานะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: First day that I met you, you changed my whole life.

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานธนาคารปูม้าและโดมปะการังพร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติพร้อมผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแบบเชื่อมโยงทั้งปูม้าปะการังและโลมาอิรวดีรวมถึงนำระบบดิจิทัลทวินมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำมุ่งต่อยอดการอนุรักษ์สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนลดการพึ่งพางบประมาณรัฐตั้งเป้าสร้างโมเดลทะเลดีขึ้นชุมชนมีรายได้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่การอนุรักษ์และขยายผลสู่พื้นที่อื่นของภาคใต้และทะเลไทยจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส
2: ์มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
5: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
6: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: แก้มใสค่ะเด็กๆค่ะรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะเราจะมาฟังรายการสนุกๆด้วยกันหลังกับจากเลิกเรียนแล้วนะคะได้พักผ่อนสบายๆเป็นเรื่องราวสนุกๆนิทานเพลงอะไรต่างๆกันนะเหมาะสำหรับเด็กมากๆนะคะแล้วเพลงเด็กเนี่ยก็คือเพลงเด็กค่ะไม่ใช่เอาฟังเพลงผู้ใหญ่แล้วบอกเป็นเพลงเด็กนะคะเพลงเด็กคือเพลงเด็กสั้นๆง่ายๆได้ความรู้สนุกนะคะเราก็จะมาฟังกัน4ช่วงนะคะ
1: ครับก็มีดังนี้นะครับช่วงแรกเราจะพบกับเด็กๆด้วยคำถามนะครับคำถามนี้เด็กๆก็ต้องฟังเหมือนกันเพราะว่าเป็นคำถามเสียงนะครับคำถามเสียงเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนะครับไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเป็นรายการวิทยุเด็กๆก็ต้องมีสมาธิในการฟังนะครับฟังเสียงให้แม่นยำไอ้เสียงอะไรนะเนาะอย่างเสียงที่มันผ่านมาบางทีโอ้เสียงมันคล้ายๆกับกันเลยเนาะอาจจะเป็นเสียงนี้เอ๊ะแต่มันอาจจะคล้ายๆกับอีกเสียงนึงก็ได้เนี่ยเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนะครับบางครั้งบางเสียงมันก็เบาเป่าบางครั้งบางเสียงก็ตุ้มดังมาเลยเนาะก็มีสมาธิฟังแล้วก็ลองคิดดูนะครับแต่นั้นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือมีความกล้าที่จะตอบครับบางคนนี่รู้นะฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยแต่เอ๊ะถ้าเราโทรเข้ามาแล้วตอบผิดเดี๋ยวเราจะโดนหัวเราะเยาะหรือเปล่านะนะครับไม่มีนะครับเด็กๆนะเราเรียนรู้ด้วยกันก็เราไม่เห็นภาพนี่นาเราก็ตอบตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเรามั่นใจนะครับนะมาฝึกความกล้าฝึกสมาธิด้วยกันกับช่วงคำนำเสียงนะครับดังนั้นมาฟังนิทานสนุกสารตื่นเต้นและมีความหลากหลายมากเลยเนาะในนิทานชุดของยิ้มแย้มแก้มใสนี่นะนี่นิทานที่ไหนนี่นะเขาจะเอาเรื่องปีศาจมาเล่านะเนี่ยนะเด็กๆไม่ใช่เรื่องผีนะเป็นเรื่องของปีศาจน่ากลัวมากเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เป็นอีกตอนนึงในนิทานชุดเรื่องของปีศาจดูสิเด็กๆจะได้เจอกับปีศาจอะไรวันนี้เจ้าตัวไหนจะมาเนาะเมื่อวานนี้ปีศาจน่ารักนะปีศาจตาโตชอบอ่านหนังสือแล้ววันนี้แหละปีศาจจะน่ารักหรือเปล่าหรือจะน่ากลัวเออเป็นยังไงเนาะลองฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันนะครับส่วนในเด็กอยากจะแนะนำว่าอยากฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงนี่แนะนำมาได้เลยนะนี่เรามีรายการของเรานี่พิเศษมากเลยเนาะก็ทำคำแนะนำของเด็กๆเนาะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะครับจากนั้นอันนี้เด็กๆ เขาแนะนำอยู่แล้วเนาะนั่นแล้วก็เราก็แนะนำให้เด็กฟังด้วยก็คือช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับอย่างที่ประพันธ์บอกนะก็คือบทเพลงเด็กจริงๆเลยนะเพราะบางทีมีบางเพลงเนี้ยเด็กๆร้องแต่ว่าเนื้อหามันไม่เหมาะกับเด็กก็มีนะเนาะก็ลองดูนะครับลองฟังกันดูมีบทเพลงเด็กเยอะแยะเลยคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เคยฟังเคยจำได้เนี่ยตอนเด็กๆชอบมากเนี่ยก็ช่วยรุ่นนึกด้วยก็ดีนะครับจะได้นำเพลงเด็กเหล่านั้นกลับมาให้เด็กๆสมัยนี้ได้ฟังกันนะครับนี่บทเพลงสำหรับเด็กวันนี้ใครขอเพลงไว้รอฟังนะครับและแนะนำมาได้อีกเช่นกันนะเพลงนะครับนี่และจากนั้นนี่เด็กๆให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆมั่งนะซี่นะอยากฟังเด็กๆทำอะไรพูดอะไรก็นี่เลยครับช่วงนี้เลยชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงเนาะฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่แหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องในเด็กๆมีอะไรบ้างในวันนี้มีเรื่องราวอะไรเป็นยังไงบ้างเรียนวิชาอะไรกันได้ไปทัศนศึกษาไหมเนาะวันนี้มีเรื่องอะไรที่เล่นกันแล้วสนุกมากเลยหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนหรือว่ายังไงก็เล่าได้นะหรือว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านมีเรื่องราวอะไรก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้ตลอดเลยนะครับนี่แหละเรารอเด็กๆอยู่
0: แล้วก็มาถึงแนะนำตัวเองนะคะประพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราซึ่งมีฉายาทุกคนเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์พี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นี่เอารายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปตลอดเดือนเนี่ยวันนี้ตอนนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวเดือนที่แล้วก็จะไปอยู่ใน Facebook นี้นะครับแล้วใครเด็กๆก็เข้าไปดูได้เลยเนาะอุ้ยเนี่ยเมื่อเดือนก่อนมีนิทานเรื่องนั้นสนุกมากเลยอยากฟังอีกก็พิมพ์ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอทาง Facebook นะครับเข้าไปฟังได้เลยเนาะนี่แหละแล้วก็มีเพลงด้วยแล้วมีภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักจากผู้ช่วยของเราอีกคนนึงคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับหมดหรือยังนะยังพูดควบคุมเสียงของเราวันนี้ก็พี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีพี่กระดิ่งนะคะพี่กบเขาอบอบตังสตาร์ทไว้ตั้งนานแล้วพี่กระดิ่งบอกไปก่อนก็ได้
1: แล้วก็พี่หมู
0: กับอบอบค่ะ
1: แล้วก็พี่ไก่คอยาวเสียงดัง
0: แล้วก็ป้าพันจะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะก็คือป้าพันโดนมดกัด
1: อุ้ย
0: มดแดงด้วย
1: ตัวใหญ่ไหมป้าพัน
0: ตัวไม่ใช่ใหญ่เป้งนะก็ประมาณปานกลางประมาณครึ่งเซนอย่างเงี้ยค่ะนะคะกำลังตัดต้นไม้สนุกสนานมีความสุขบอกว่าจุ๊บก็ไปโอ้โหทีแรกก็ไม่ปกติไม่เป็นอะไรนะคะก็แดงๆนิดหน่อยนะคะทายาแต่ครั้งนี้มันบวมอ่ะเนาะก็เลยต้อง
1: เป็นผื่นเลยใช่ไหมคร
0: ับใส่ยาบวมไม่งั้นบวมแบบ
1: โอ้ใช่ใช่แดงเลยนะคร
0: ับแดงบวมนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เขาก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะมดนะคะเราไปเหมือนกับไปลุกรานเขาอะเราก็ไม่เห็นนะคะก็บอกให้เด็กๆฟังเห็นไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถส่งข่าวกันได้แล้วพันก็ถ่ายยาเรียบร้อยค่ะนะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
1: ถึงมดแดงนี่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งแถวบ้านนี่มานานมาแล้วนี่เขาวิ่งมาบอกเลยครับเขาบอกผมกลัวมดแดงครับบอกทำไมเหรอพอผมไปใกล้ๆที่รังมันนะมันวิ่งก้นโด่งมาหาผมเป็นแถวเลย
0: ใช่เป็นเก่งมากอ่ะ
1: มันก็ต้องปกป้องรังเนาะ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: แล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะแล้วก็เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องเสียงอะไรเป็นเสียงตำตำอะไรก็แล้วแต่ในครกนะคะซึ่งพี่แมวเขาก็บอกว่าเขาก็ทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นผู้ชายทำได้เหรอกับข้าวน่ะ
1: เราไม่ได้ทำทั้งหมดแต่เราช่วยไง
0: ทำไม่ได้นะประเภทแบบมาช่วยในครงในครัวไม่เกี่ยวนะ
1: ได้ก็พี่แมวจำได้เลยตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่ชั้นประถมเนี่ยแหละเวลาที่บ้านเขาจะโขลกน้ำพริกหรือว่าเขาต้องตำกุ้งแห้งอะครับที่เอาใส่ในแกงอะเขาจะบอกว่านี่เด็กผู้ชายแรงเยอะใช่ไหมเขามีวิธีบอกเราคนนะแข็งแรงใช่ไหมเมื่อกี้เล่นเป็นอุลตร้าแมนใช่ไห
0: ม
1: เราก็จะเคลิบเคลิ้มครับทำท่าใช่ครับแข็งแรงครับดีมากมีแรงอย่างนี้ตำกุ้งแห้งให้ป่นซะ
0: ผู้ชายก็ช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนแรกก็เบื่อนะพ่อพัน
0: มันเมื่อยไง
1: มันเมื่อยแต่ว่าพอมันเริ่มละเอียดเริ่มป่นแล้วรู้สึกเฮ้ยเราเก่งนี่นะเขาก็จะมาชมโอ้นี่อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวโขลกน้ำแกงแล้วดีนะเดี๋ยวตำใหญ่เลยตำเลยตะหลังแบบชอบเลยเวลาเขาทำอะไรเราไปลองเลยถ้วยแล้วก็ตำทับป่นเลย
0: ค่ะเด็กๆลองนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายทำอาหารอยู่ในครัวก็ไปช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่มันไม่อันตรายอ่ะ
1: เดี๋ยวเขาจะ
0: ใช้มีดไม่เอานะ
1: ค่อยๆสอนเราทีละนิด
0: นะคะแล้วเราก็จะนึกในใจโอ้โหกำลังจะเล่นพอดีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเมื่อโตขึ้นนะเราจะมีความรู้สึกดีแล้วขอบคุณเลยว่าเออนี่นะเรารู้วิธีการสอนจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะแล้วเราก็จะทำอาหารได้อร่อยและทำเป็นด้วยนะคะ
1: แต่มันตื่นเต้นนะพ่อพันมันแข็งๆเนี่ยเราตำแล้วหูละเอียดเลยเก่งจังเลย
0: นะเด็กๆคะเห็นมาเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถส่งเขาเล่าเรื่องได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนที่ช่วยเหลืองานที่บ้านซึ่งเราก็เคยถามเด็กๆมาว่ามีงานประจำอะไรบ้างไหมถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็เสนอตัวสิเด็ก
1: ๆเลยครับ
0: ผมอยากจะช่วยนี่ครับแล้วไม่ได้ช่วยหนเดียวนะช่วยตลอดไปเลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นฝึกนิสัยเราไงให้เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่
0: นะคะแล้วก็ทำเป็นแล้วก็ทำบ่อยๆก็ทำดีนะคะเพราะฉะนั้นหาเรื่องนะคะหาเรื่องดีๆทำช่วยงานที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็พี่หมีเขาจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวพันอ่านก่อนนะคะพี่หมีเขาสวัสดีคนแรกเสมอนะคะผมขอส่งข่าวเล่าเรื่องวันนี้น้องคงจะไม่ได้ตอบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องกลับเร็วก็เลยขึ้นไปอยู่ชั้นข้างบนแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะแล้วที่หลังก็บอกคุณพ่อคุณแม่น้องได้ไหมคะว่าให้มานั่งฟังเพราะว่า
1: ฟังด้วยกัน
0: อันนี้มันเป็นเรื่องสนุกแล้วให้เด็กๆได้คิดด้วยนะคะเป็นการฝึกฝนแต่ไม่เป็นไรถ้าอยู่คุณพ่อคุณแม่นานๆเจอกันทีก็เข้าใจได้นะคะ
1: คร
0: ับเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะแล้วบอกต่อกันด้วยนะคะว่ามีรายการเด็กนะตั้งโอ้โห4ช่วงสนุกๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มาฟังกันนะคะเราจะเริ่มด้วยนิทานเลยนะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ไม่ได้เริ่มด้วยนิทานเริ่มด้วยคำถามค่ะ
1: ค
0: นะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เด็กฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะคะอารมณ์ที่มีหลากหลายนะคะดูซิว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยอารมณ์อะไรนะคะแล้วก็เขาทำอะไรคะ
1: ครับ
0: นะเขารู้สึกยังไงบ้างเด็กๆลองตอบมานะคะ
1: ครับตอบมาเลยนะครับที่หมายเลขนี้นะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7นะครับ
0: ค่ะอยากจะพิมพ์ตอบก็เชิญค่ะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio สะกดค่ะ chularadio ค่ะ chularadio นะคะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอะไรใครทำเขารู้สึกยังไงนะคะและค่อยๆคิดก็ได้ค่ะเราฟังนิทานกันก่อนนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน

0: ครับเด็กๆครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอต้นปีศาจที่ตัวแข็งเหมือนหินเลยเนาะณเมืองปีศาจเมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งเด็กๆ เจ้าตัวนี้มันมีฤทธิ์เดชมากเลยมีพลังเยอะเลยกำลังนะมันแข็งแรงนะเด็กๆแล้วตัวมันก็สูงใหญ่แข็งแรงด้วยตัวสีดำทะมึนเลยเด็กๆโอ้คิดดูสิตัวสูงแบบถึงเพดานห้องเลยอะเดินมาตัวล่ำเลยเนาะแข็งแรงด้วยตัวก็หนักด้วยเด็กๆรู้ไหมมันแข็งแรงขนาดไหนมันสู้กับยักษ์ได้ด้วยนะเออยักษ์ตัวโตๆนี่สู้ได้เลยนี่มันเคยสู้กับยักษ์จับยักษ์ทุ่มลงไปเลยนะมันบอกเน่เห็นไหมเจ้ายักษ์ถึงเจ้าจะตัวโตกว่านะแต่ข้าก็มีแรงสู้เจ้าได้นี่แล้วนอกจากนี้เจ้าปีร่างกายของเจ้าปีศาจตัวนี้นอกจากตัวมันจะแข็งแกร่งมากแล้วนี่นะมันทนไฟด้วยแบบเด็กๆมันไม่ร้อนเลยวันนั้นมันเดินไปมันไปจ้าเอกับเจ้ามังกรที่อารมณ์เสียพอดีเจ้ามังกรบอกว่ายังไงนะครับ
1: จะพ่นไฟใส่เลยนะเนี่ย
0: ไหนก็เจ้ามาเกะกะข้าเองอะข้าจะไปนะหลีกไปนะเจ้ามังกรเจ้ามังกรก็อ้าปากครับพ่นไฟใส่เลยปรากฏมันไม่เป็นไรเลยมันบอกสบายมากไฟแค่นี
1: ้เหรอแข็งแรงนี่นะไปดีกว่าน
0: ะครับแล้วเวลามันเดินไปไหนนะแบบมีพวกปีศาจอื่นๆนะเขาก็มาเคาะที่ตัวมันนะปรากฏโอ้ผิวหนังของเจ้าปีศาจตัวนี้นะแข็งเหมือนหินเลยนี่ปีศาจทั้งเมืองปีศาจก็เลยเรียกมันว่าเจ้าปีศาจหินครับ
1: นี่อยากรู้ว่าเจ้าทำยังไงทำไมมันแข็งอย่างนี้ล่ะ
0: เกิดมามันก็แข็งอย่างนี้เลยละแข็งแกร่งเลย
1: โอ้เจ้าแข็งแรงมากเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะนี่แม้จะเอาของแหลมๆมาทิ่มตำข้าก็ไม่เจ็บ
1: เนอะไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหม
0: ใช่นี่นะเห็นไหมยักษ์ข้าก็สู้มาแล้วขนาดไฟของเจ้ามังกรก็ยังไม่เป็นไรเลยข้าคือปีศาจหินนะครับโอ้เวลาเดินไปไหนมาไหนนี่ปีศาจทั้งหลายต้องหลีกทางเลยเนาะ
1: เชิญครับเชิญ
0: หลีกดีว่าเดี๋ยวชนกระเด็นเลยเด็กครับถึงแม้ว่าปีศาจหินเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็มีจุดอ่อนเด็กๆรู้ไหมว่าเจ้าปีศาจหินนี่มีจุดอ่อนอยู่ตรงไหน
1: จุดอ่อนคืออะไรครับตัวนุ่มๆเห็นบอกแข็งไงครับ
0: ไม่ใช่หมายถึงจุดเป็นสิ่งที่เราจะอ่อนแอในเรื่องนั้นน่ะ
1: โอ้
0: เราจะไม่เก่งเราจะแพ้เรื่องนั้นมันจะแพ้อะไรได้ยังไงตัวมันแข็งเป๊กขนาดนี้เนาะนะวันนั้นขนาดนั้นมันเดินไปแบบตัวมันเดินลุยในป่าที่มีหนามแหลมๆมันยังไม่เป็นไรเลยเนาะเด็กๆครับจุดอ่อนของเจ้าปีศาจหินนี่ก็คือมันกลัวฝนมากครับเด็กๆทำไมมันกลัวล่ะฝนก็เป็นน้ำจะทำอะไรมันได้ล่ะ
1: ใช
0: ่เด็กๆครับสมมติว่าถ้าเจ้าปีศาจหินมันเดินไปแล้วใช่ไหมมีไฟป่ามาเนี่ยนะมันเดินฝ่าไฟไปได้เลยแต่พอมันเดินมาปุ๊บฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะกลัวมากเลยเพราะว่ามันถ้ามันโดนฝนเนี่ยนะมันจะเป็นหวัดได้ง่ายมากเลยครับนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะน้ำในบ่อในคลองมันลุยได้นะแต่ถ้าเจอน้ำฝนนี่ตกมาจากฟ้านี่จะเป็นหวัดเลยเนี่ยตากแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ็บคอโอ้ยไม่ไหวโอ้ยวันนั้นเผลอฝนตกเป็นละอองไปเดินดูหน่อยเดียวกลับมาเป็นหวัดไปทั้งอาทิตย์นึงโอ้ยไม่ไหวเลยนี่นะครับนี่แหละครับจุดอ่อนของเจ้าปีศาจหินนะครับนี่ดังนั้นนะครับเวลามันเดินอยู่เนี่ยถ้าฟ้าครึ้มมาเนี่ยเริ่มมีฝนมีลมมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
1: กลับดีกว่า
0: ใช่เนาะวันนั้นเจ้าปีศาจหัวโตอยู่บอกเอ้าปีศาจหินจะกลับทำไมเล่า
1: โอ้ยฝนจะมาแล้ว
0: แล้วทำไมฝนตกก็ตกไปสิ
1: โอ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบ
0: ทำไมล่ะ
1: เดี๋ยวฉันไม่สบาย
0: โอ้โหฝนนิดเดียวเองอ่ะฉันยังไม่เป็นไรเลย
1: ไปดีกว่าน
0: ะนี่แหละครับจุดอ่อนของเจ้าปีศาจหินเนี่ยแหละครับคือมันโดนฝนไม่ได้เลยโดนนิดเดียวนิดหน่อยก็จะป่วยได้ง่ายเลยนะครับนี่เห็นไหมล่ะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องมีจุดที่อ่อนแอเนาะบ่ายวันนี้นะครับโอ้อากาศดูสดใสเนาะไม่มีฝนละเจ้าปีศาจหินก็เดินออกมานอกถ้ำมันก็มองท้องฟ้าโอ้แดดก็ดีลมก็พัดไปเก็บดอกไม้ป่าในทุ่งหญ้าดีกว่าปีศาจหินนี่ก็ชอบดื่มชาที่ทำจากดอกไม้นะเขาดื่มแล้วชื่นใจดีนะแล้วพวกมนุษย์ก็มาเก็บเหมือนกันแหละเนาะเจ้าปีศาจก้อนหินหรือปีศาจหินนี่ก็เลยเดินไปเลยมันเดินไปที่ทุ่งหญ้าครับตอนนั้นดอกไม้ป่าที่เหมาะที่จะทำเป็นชาสมุนไพรนี่ก็ส่งกลิ่นหอมเลยม แล้วบอกได้การละเดี๋ยวจะเก็บไปสักถุงใหญ่ๆเอาไปตากแล้วทำชาดื่มที่ทุ่งหญ้าก็มีมนุษย์นะครับกำลังเก็บดอกไม้ป่าอยู่เหมือนกันเนาะพอมนุษย์มองเฮ้ยใครเดินมาตัวเบลิ่มเลยดำๆเดินทึ่งๆเลยเฮ้ยพวกมนุษย์ก็คุยกันบอกเฮ้ยนี่มันปีศาจหินนี่โอ้ยเจ้าตัวนี้มันดุซะด้วยนะพวกเราหลบดีกว่าถอยให้มันเก็บดอกไม้ไปก่อนนะมนุษย์ก็เลยรีบหลบไปเก็บกันห่างๆเลยแต่ว่ามนุษย์ก็เสียดายเนาะมีคนนึงบอกโอ้โหฉันเห็นดอกไม้ป่าตรงนั้นน่ะขึ้นเยอะฉันอยากไปเก็บอ่ะแต่ว่าเจ้าปีศาจมันจองแล้วอ่ะว้าย
2: ถอยไป
0: ขอแบ่งหน่อยนึงไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได
0: ้โธ่เฮ้ยเดี๋ยวก็สู้มันก็ไม่ได้มันแข็งแรงเนาะเจ้าปีศาจหินนะครับก็เก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินแล้วมันมองมาดูมนุษย์แล้วมันนึกอยู่ในใจว่ายังไงนะครับนี
1: ่เฮ้ยมันอ่อนแออย่างงี้จะไปสู้อะไรกับใครได้ถอย
0: ใช่ๆพวกมนุษย์ก็เลยต้องล่าถอยไว้นะครับจากปีศาจที่บอกมนุษย์นี่อ่อนแอทั้งเลยเนี่ยเรามือดีดทีเดียวก็กระเด็นแล้วทีนี้เก็บดอกไม้มันยังไม่ทันได้เยอะเลยครับท้องฟ้าที่สดใสก็มืดครึ้มเลยครับแล้วลมก็แรงด้วยอากาศก็เย็นนะ
1: อุ้ย
0: อุ้ยเด็กๆเคยเห็นไหมทุ่งหญ้าเวลาลมพัดมาแรงๆมันจะพลิ้วเป็นแนวเลยเนาะจากปีศาจหินก็บอกเฮ้ยฝนจะตกแล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยมันอยู่กลับถ้ำดีกว่าเด็กๆครับแต่ว่าทุ่งหญ้าที่เจ้าปีศาจหินเนี่ยนะครับเดินมาเก็บเนี่ยมันไกลจากถ้ำของมันมากเลยถ้าวิ่งไปไม่ทันแน่เลย
1: แย่แล้ว
0: มันก็มองหาสิจะหลบฝนที่ไหนดีอะถ้าเป็นในป่านี่ยังมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ที่มีโพรงไม้พอหลบได้แต่ว่าทุ่งหญ้ามันโล่งไปหมดเลยต้องโดนฝนแน่เลยตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับปีศาจหินพอโดนน้ำฝนไป 2-3 หยดก็หนาวเลยโอ้ยแย่แล้วจะกลับด้วยเราต้องเป็นหวัดแน่เลยนะครับส่วนพวกมนุษย์นะครับพวกเขาก็กลัวฝนเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับเขาก็ทำสิ่งหนึ่งคือพากันกางร่มครับหยิบร่มกันฝนมากางกัน
1: นั่นอะไรนั่นน่ะ
0: แล้วมนุษย์ก็ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ในร่มกันฝนแบบไม่เปียกฝนเลยเจ้าปีศาจหินก็มองเพราะว่าเดี๋ยวครับพวกปีศาจนี่มันจะเก่งยังไงแต่ว่ามันทำร่มกันฝนไม่เป็นครับมันไม่รู้จักเนาะมันก็เฮ้ยมนุษย์มีของไว้กันฝนด้วยไม่มีใครเปียกเลยโอ้ยอยากได้สักอันนึงนะขณะที่เจ้าปีศาจกำลังยืนสั่นและคิดว่าเดี๋ยวต้องเป็นหวัดแน่เลยถ้าตากฝนมากกว่านี้มนุษย์คนหนึ่งก็เดินมาแล้วก็ยื่นร่มกันฝนคันใหญ่ให้แล้วพูดกับเจ้าปีศาจว่ายังไงครับ
1: ขอคุณปีศาจครับอย่าทำอะไรผมนะครับ
0: ไม่ทำหนาว
1: คือนี่ครับผมมีร่มคันใหญ่อยู่หนึ่งคันเอาไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็มาคืนผมด้วยนะครับ
0: นี่เจ้าปีศาจได้ร่มมามันบอกมนุษย์ให้เรายืมไอ้อุปกรณ์ที่กางกันฝนได้เหรอมันก็กางร่มพึบเลย
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี้นะครับลานั่นแหละครับ
0: โอ้ยแล้วเข้าไปยืนในร่มแล้วบอกเอ้ยค่อยยังชั่วอย่างนี้เราอยู่ในร่มเนี่ยเราก็เดินกางร่มกลับถ้ำได้สินะล่ะเจ้าปีศาจหินก็รีบเดินกลับแล้วครับกางร่มแล้วบอกเออพวกมนุษย์นี่ก็ถึงจะอ่อนแอแต่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยคิดของเอามากันฝนได้ที่พกไปไหนมาไหนด้วยโอ้ยก็ยังชั่วเข้าไปในถ้ำเจ้าปีศาจก็รีบอาบน้ำสระผมทำรีบเลยนะครับมันก็เลยรอดจากการเป็นหวัดมาได้วันต่อมาเจ้าปีศาจก็เอาร่มไปคืนมนุษย์นะครับเพราะว่าขอให้ยืมมันนี่เนาะแต่นั้นมันก็ตรงเข้าเมืองเลยไปทำไมรู้หรือเปล่าก
1: ินไอติม
0: กินด้วยแต่ที่สำคัญคือจะไปซื้อร่มกันฝนคันโตๆมาติดไว้ด้วย
1: โอ้ขอบคุณนะครับม
0: ี
1: น้ำใจมากเลยครับคุณให้ผมให้ร่มอยู่ผมยืมขอบคุณมากครับ
0: นี่
1: ผมซื้อของผมเองแล้วครับ
0: นี่นี่คันเบิ่มเริ่มเลยนะครับจริงๆนี่แหละครับเรื่องของเจ้าปีศาจหินผู้กลัวสายฝนมากเลยนะครับ
1: อืม
0: ครับ
1: จบยังคะ
0: จบแล้ว
1: จบแล้วเย้ไม่เปียกฝนแล้วนะคะ
0: เออ ครับ
1: นิทานก็จบคำถามก็เพิ่งจะเริ่มถามเด็กๆค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็ฟังอีกทีเนาะเต็มตัวนะ1 2 3

0: เดี๋ยวว่าเสียงอะไรคะ
1: เสียงอะไร
0: แล้วก็ทำไมก็ทำทำไมอะคะ
1: เนาะตอบมาได้เลยนะวันนี้ไม่น่ายากเลยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ตอบมาได้เลย
0: ค่ะทีมก็ได้เด็กๆค่ะ Line @ Jula Radio ค่ะ Line @ Jula Radio นะคะเสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงอะไรนะค่อยๆ คิดก็ได้ค่ะแล้วก็ตอบมาถูกผิดไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ้อเสียงนี้มันเหมือนเสียงนั้นเลยนะ มันไม่ใช่เอามีโทรศัพท์มาแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: ต้องขอขวัญสายยาวันลูกค่ะ
0: วันนี้กลับมาแล้วใช่ไหมคะมาอยู่คุณย่าใช่ไหมคะ
2: วันนี้แม่เรากลับมาแล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: สายยาวันลูก
2: กินน้ำเส้นอยู่กินน้ำเส้นอยู
0: ่กินน้ำ
1: กินอะไรนะครับ
2: กินน้ำเส้นค่ะ
3: ยา
1: บุ้น
3: เส้น
1: ยา
0: บุ้นเส้นค่ะก็อร่อยอร่อยนะคะ
1: ของขวัญของกับของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
0: โอ้
2: เสียง
0: เคี้ยวให้หมดก่อนนะคะ
2: เสียงน้องหัวเราะค่ะ
1: อ๋อหัวเราะเหรอ
2: ก็ดีใจพ่อแม่กลับมาแล้ว
1: ครับ
0: น้องตัวเล็กมากไหมคะ
1: อืม
2: ตัวเล็กมากค่ะ
3: นอนได้บอก
1: หัวเราะเลย
3: ได้บอก
1: ใช่ไหมคะน้องเงี้ยตัวเล็ก
2: ที่นอนแม่บอกแต่ความไม่นอนตีไม่นอนตี
1: ครับครับเอาละครับตอบคำถามแล้วและมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะของขวัญ
2: นี้ส่งข่าววันนี้จะไปเมืองสวรรค์ค่ะ
3: เมืองสวรร
1: ค์อ๋อ
3: ไปเมืองสวรรค
0: ์
3: ค่ะ
0: ไปเที่ยวใช่ไหมคะพักผ่อนดีค่ะ
3: ไปเมืองสวรรค์
0: ค่ะให้
2: ไปหนองมาเพียบเลยค่ะ
3: ส่งข่าวก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเที่ยวเนาะได้ครับได้อ่ะคันนี้รู้แล้วว่าเนาะวันไปเที่ยวคันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ฟังค่ะอยากฟังเพลง
1: อะไรครับ
2: ดอกไม้ยำค่ะ
0: ไม
1: ้อ๋อรำด้วยใช่ไหมคะ
0: นะคะได้ค่ะวันนี้น้องฝน้องของขวัญจะได้ฟังเพลงเมฆฝนนะคะคุณยายปราณีจะได้ฟังเพลงพิเศษเดี๋ยวป้าฟันเปิดให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับมีโทรศัพท์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยอ๋อขัดข้องไปแล้วครับเดี๋ยวคงจะโทรมาใหม่เนาะได้เลยเราจะให้ฟังเสียงคำถามอีกทีดีไหมเนาะประพันธ์เนา
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเอาเด็กๆตั้งใจฟังนะเสียงนี้ไม่ได้มีแบบอารมณ์เดียวนะ1 2 3

0: ได้เลยค่ะ
1: ครับนี่แหละครับ
0: พิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะ
1: แล้วก็โทรได้นะ022183975-7 นะครับ022183975-7 ครับ
0: ค่ะกิ้งได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: คนรออยู่เจ้ากบรออยู่เจ้าหมูก็รออยู่ไก่ก็รออยู่กระดิ่งก็รออยู่นะคะถ้ายังมาพอดีนะคะ
1: มาแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครครับแนะนำตัวเลยครับ
2: ชื่อธันวาราศีธนูครับ
1: อ๋อธันวา
0: พ
1: ี่
0: ธ
1: ัน
0: วาราศ
1: ี
0: ธนู
2: ถูกครับ
1: ครับธันวาว่าเสียงอะไรครับ
2: เราคิดว่าเป็นเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็เด็กฉีกกระดาษหรือเปล่าครับ
1: อ๋อฉีกกระดาษด้วยร้องไห้ด้วยเนาะเขาร้องไห้ทำไมอะครับ
2: แบบร้องไห้แล้วก็เราให้ที่แม่เขาน่าจะยึดของเล่นแล้วก็ฉีกกระดาษนะคะประมาณนั้น
1: เนาะนะครับได้ครับแล้ววันนี้น้องอยู่ไหมเนี่ยน้องอยากตอบด้วยไหมน้องมีนาตอบไหม
2: อ๋อน้องมีนาครับอ๋อเขาก็อยากโทรอยู่นะ
0: อ
2: ยากบอกว่าม
1: าคุยเลยครับ
2: มีนาเดี๋ยวอยากโทรโอเค
0: มีนาขาเจ้าหมูก็อยากคุยด้วยกับน้องมีนา
1: ครับ
2: ก็อยากคุยด้วย
1: มินาม ินามาคุยกันแล้ว
0: อุดอุดอุดอุด
2: สวัสดีครับพี่คิวครับขอโทษ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมินา
2: ครับเขาไม่อยากโทร
1: อ๋อไม่อยากคุยเหรอ
2: ครับวันนี้ผมขอส่งข่าวได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับส่งข่าวเลยครับ
2: วันนี้พรุ่งนี้ครับจะมีงานใหญ่ที่โรงเรียนผมด้วย
1: เหรองานอะไรครับธันวา
2: โอเปนเฮาส์ครับและก็อิเล็กทริกแฟร์ซึ่งก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเพื่อนผมเขาจะไปกันนะครับ
0: แล้วใครเอามาแสดงอะคะอิเล็กทริกเนี่ย
1: น่าสนใจอยากไป
2: อิเล็กทริกแฟร์ครับ
1: ครับ
2: มันเป็นแบบชมรมอะครับ
1: อ๋อชมรม
2: ก็คือแต่ละชมรมเขาจะมาขายของนะครับ
0: ขายของอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องแฟร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ชมรมผมขายละช่วงลมผมขายคอร์สทำโคมไฟอะไรก็ไม่รู้
0: ครับอ๋อเด็กๆเป็นคนขายเองแล้วพ่อแม่ก็มาสามารถมาซื้อได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: โอ้
0: ดีจัง
2: เลยคร
1: ับครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเป็น
2: ใช่ครับ
0: โอเพนเฮาส์กับอิเล็กทริกแฟร์ด้วยนะ
2: ไม่ขอเจนะคะวันนี้ออกไปก่อนนะคะ
0: ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ
2: ผมจะขอเพลง
1: เพลงอะไรครับ
2: นี่นะครับผมจะขอเพลง
1: ครับเพลงอะไรครับ
2: เพลงนาฬิกานั่นนะครับ
1: เพลงนาฬิกาใช่ไหมครับ
2: นาฬิกามีไว้เพื่อบอกเวลา
0: อ๋อใช่เลยครับ
1: พรุ่
0: งนี้ขอบคุณนะครับธันวาขา
1: ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับมีไว้มีไหมคะ
1: มีป้าแต้วโทรมาครับ
0: ค่ะป้าแต้วจ๋า
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่านทั้งหล่อทั้งสวยทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับ
3: โดนกวาดเพลินพอหันไม่ทีหมดเวลาโทรไม่ทัน
0: คุณป้าแต้ว
1: ครับได้ครับ
3: น่ารักท่านเลยนะคะ
0: ป้าแต้วจะขอเพลงอะไรไหมคะ
3: ขอเพลงฟังไม่ได้อ่ะ
0: ลืมไปไม่เป็นไร
3: ระหว่างคุยก
0: ัน ค่ะขอบคุณป้าแต้วมากนะคะดูแลสุขภาพค่ะ
1: ครับ
3: ไปถึงนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: น่ารักทุกท่านเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ป้าแต้วป้าแต้ววางแล้วใช่ไหมคะป้าแต้ววางไปแล้ว
1: ครับ
0: เด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่นะคะแต่ถ้ายังไม่ตอบตอนนี้ประพันธ์ให้ฟังเพลงสนุกสนุกโอ้ลืมไปว่าขอกันมาเต็มเลยฟ
1: ัง
0: เพลงกันนะคะในช่วงเคลื่อนเคลงกับเพลงเด็ก

นะคะเด็กๆเก่าๆเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเพลงนี้สนุกนะคะเด็กที่เพิ่งฟังใหม่ๆนะคะเรามีเพลงนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะร่มกันฝนค่ะ อยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญค่ะ

0: ฝน
1: ร้องได้ไหมคะเพลงนี้สนุกนะนะคะบ้านบ้านหุบหุบแค่นี้ก็สนุกแล้วฟังเพลงกันต่อตามคำขอนะคะเมฆฝนค่ะอยู่ในอัลบั้มพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโดยแกรมมี่นะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเมฆฝนค่ะเมฆฝนมาแล้วจะตกไหมเนี่ย
2: นั่นสิเนาะ

0: ีที่ไหนตกบ้างไหมคะฝนนะคะ
1: นั่นสิเนาะ
0: ส่งข่าวกันด้วยนะคะ
1: คร
0: ับแถวจุฬามีไหมที่พี่แบมเข้ามา
1: ก็กำลังจะตกอะตอนที่
0: ยังไม่ได้ตกใช่ไหม
1: ยังครับครึ้มๆเท่านั้นเอง
0: อ๋อที่ไหนตกฝนตกแล้วแจ้งข่าวนะคะ
1: ครับ
0: แล้วเด็กๆขาฟังเพลงกันต่อกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเพลงที่เด็กๆขอม
1: า
0: อีก3เพลงนะคะ
1: เพลงอะไรครับ
0: เพลงต่อไปคือค้างคาว
1: อุ้ยเพลงนี้น่าฟัง
0: หัวดำดำมันนะคะแล้วก็มันทำไมนะ
1: ก็บินมาหาก
0: ินหัวใช่ไหม
1: เวลานอนก็จะห้อยหัวลงมาน
0: ะคะฟังเพลงค้างคาวด้วยกันนะคะโดย Kids มีซองเพลงนี้น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ฟังกันอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่า Let It Go
1: มาแล้ว
0: นะคะ Let It Go ค่ะเป็นเพลงจากหนังเรื่อง Frozen นะคะของดิสนีย์นะคะเป็นเวอร์ชันของแอนนานะคะน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: จบแล้ว
1: ครับ
0: เพลงสนุกไหมคะเพลงที่เด็กๆขอทั้งนั้นเลยนะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆได้ฟังนิทานได้ฟังคำถามได้ฟังเพลงมาอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงที่คุณยายปราณีโทรมาตอบคำถามเมื่อวานนี้แทนน้องของขวัญแล้วก็บอกว่าเพลงอะไรก็ได้ให้ประพันธ์จัดให้ประพันธ์จัดเพลงนี้ให้กับทุกคนเลยนะคะเพลงแว่นตาแว่นยายค่ะเป็นเพลงของอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะคุณยายปราณีที่เป็นคุณยายของพี่ของขวัญของมานะคะแว่นตาแว่นยายค่ะ

0: แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ผู้สูงวัยทั้งหลายก็นั่งยิ้มกันเลยนะคะนะมันมีอย่างนี้จริงๆใช่ไหมคะหาไม่เจอแล้วก็เดี๋ยวก็หาเจอนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสมีอีกหนึ่งเพลงซึ่งขอกัน3คนเลยนะคะพี่ปริญบักพี่ปัญญาบุ้มน้องปฏิเวศเด้งนะคะรถตุ๊กๆบรรทุกฐานเพลงนี้สนุกนะคะรถตุ๊กๆบรรทุกฐานโดยเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้ฉันฟังค่ะ
1: ครับ

0: ด้ค่ะได้ฟังครบหมดทุกเพลงแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เรามีเวลาอยู่หน่อยนึงเราจะถามคำถามแล้วนะคะ
1: ฟังเสียงนี้อีกครั้งนึงนะครับคำถามของเรา1 2 3
0: เรียกฟังดีๆนะมีอารมณ์เดียวนะคะ
1: ใช่เลย
0: มันคล้ายกันมากเลยฟังกันดีๆนะคะแล้วตอบมันตอนนี้เลยนะคะ
1: ก็ที่โทรศัพท์นี้นะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้ค่ะ LINE @julareadio ค่ะพิมพ์ตอบมาที่ LINE @julareadio นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะมีเวลาเอาใครอยากจะเลือกก็เชิญนะคะ
1: ค
0: เป็นเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Rain Rain Go Away อย่าตกนะฝนหรือว่าทำความดีนะคะพี่แมวเลือกค่ะ
1: เอาทำความดีครับ
0: ทำความดีเด็กๆค่ะฟังนะคะเป็นเรื่องจริงที่เด็กๆเขาทำมาตั้งแต่ปี2566นะคะลุงไว้เป็นคนเรียบเรียงแล้วก็ใส่ทำนองแล้วก็ร้องและเล่นให้เราฟังทำความดีค่ะ

0: นี่ค่ะทำดีมันง่ายอย่างนี้เองเหรอทำเลยนะคะแล้วก็มีเด็กๆตอบคำถามค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: น้องเอ่ยเอ่ยสายาคิตตี้ค่ะ
0: มาแล้วสวัสดีน้องเอ่ยค่ะ
1: เอ่ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงเด็กร้องไห
1: ้ฮัลโหล
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ทำไงดีคะร้องไห้หรือเปล่า
2: หัวเราะค่ะ
1: หัวเราะใ
0: ช่เด็กหัวเราะ
1: ค่ะวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะมีไหมมีไหม
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: เป็นช็อกบอลอยู
1: ่
2: ค่
1: ะอะไรนะคะ
0: กินอะไรนะคะ
2: กินช็อกบอลค
1: ่
2: ะ
1: ช็อกบอล
0: ช็อกบอลหรือช็อกบอลช็อกบอลเหรอคะ
1: ช็อกบอลเนาะ
0: น่าจะอร่อยนะคะ
1: ครับและอยากฟังเพลงอะไรครับเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีเอ่ย
2: ดอกไม้ค่ะ
1: ดอกไม
0: ้ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยคิตตี้นะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยมารับเจ้าตัวเล็กทุกวันเลยเด็กๆคะพ่อพันธุ์ให้ฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะ
1: ค
0: ะเดี๋ยวก็จะได้อ่านคำตอบค่ะโอ้มีอีกสาย
1: อ้าวมี
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องปิ่นฉายากระต่าย
1: โอ้หายไปหลายวัน
0: มาแล้วน้องปิ่นหายไปไหน
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: กระต่าย
3: ขอเรียนพิเศษก็เลยกลับมาไม่ทัน
0: โอ้โหพ่อพันคิดถึงนึกว่าน้องปิ่นไม่ฟังแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วการเชิญตอบค่ะ
1: ค่ะเสียงอะไรคะ
3: เสียงเด็กหัวเราะ
1: เสียงเด็กหัวเราะเน
3: า
1: ะ
3: มีคนทำอะไรสรุปสรุป
0: อ๋อโหนี่
1: ก็เห็นเน
0: า
1: ะ
0: ละเอียดมาก
1: เขาก็เลยหัวเราะเลยเนาะค่ะมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะหายไปนานเลยมีไหมคะ
3: มีค่ะ
1: ส่งข่าวเลยค่ะ

0: แล้วก็ได้รางวัล
1: อ๋อค่ะ
0: ก็สมเลขที่115คือ
2: ค่ะ
3: อ๋อก็เป็นกิจกรรมเน
2: า
3: ะ
2: แล้วจะขอเพลงอะไรไหมคะ
3: เพลงอะไรดีเอ่ย
0: พี่เมลร้องค่ะ
2: พี่เมลร้องนะคะวันนี้หนูอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยนะคะ
0: ยังไม่กินค่ะแค่เพิ่งอาบน้ำเสร็จ
2: ดีก็สดชื่นแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยๆกินนะคะเดี๋ยวฟังเพลงพรุ่งนี้นะคะน้องปริมจ๋าฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ
3: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: เอาละค่ะเราฟังเสียงเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังเอาให้ฟังเสียง
3: ครั้งหนึ่งหนึ่งสองซ้ำ
2: เสียงนี้ละค่ะ
3: ครับ
2: นะคะก็มีน้องของขวัญพี่ของขวัญฉายาวาดรูปแต่ว่าเสียงน้องหัวเราะค่ะเพราะว่าดีใจเพราะแม่กลับมาแล้วแล้วก็พี่ธันวาฉายาราศีธนูแต่ว่าเสียงเด็กร้องไห้เพราะแม่ยึดของเล่นครับแล้วก็ฉีกกระดาษด้วยน้องมินาไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็มีน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้แต่ว่าเสียงเด็กร้องไห้เอ้ยไม่ใช่ค่ะ เสียงเด็กหัวเราะค่ะนะคะแล้วน้องปริมฉายากระต่ายก็แต่ว่าเสียงเด็กหัวเราะเพราะมีคนทำอะไรสนุกสนุกนะคะ เด็กๆก็ฟันเฉลยนะ
3: ครับ
2: เสียงเด็กหัวเราะค่ะหัวเราะชอบใจนะ
3: ค
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: น่าจะมีอะไรเรื่องสนุกสนุกคุณพ่อคุณแม่เขาหยอกเล่นนะนะคะ
3: ใช่เลย
2: ถ้าร้องไห้มันจะมีอะไรต่อมาใช่ไหม
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้มันฮ่าฮ่าอยู่ตลอดเลย
3: จับใจ
2: นะคะเด็กๆเก่งมากนะ
3: ค
2: ะ
3: ครับ
2: หมดเวลาพอดีเลยพรุ่งนี้ฟังกันไหวนะคะยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ5วันค่ะจันทร์ถึงศุกร์5ถึง6โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
5: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
6: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
8: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกวยทอยรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
9: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
10: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
11: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
12: เจอกัน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัชยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันด้วยความสำเร็จของคณาจารย์นิสิตจุฬาและน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานThe 12th International Exhibition of Inventions ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาที่ China Import and Export Fair Complex นครกวางโจวประเทศจีนซึ่งผลงานสร้างสรรค์วัตกรรมต่างๆที่ได้รับรางวัลก็ประกอบไปด้วยผลงานการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ฮุบแต้มโดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก China Association of Inventionและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผลงานที่2ครับก็คือผลงานที่มีชื่อว่าวีวิเทจการเล่นถักทอสร้างสรรค์เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยได้รับเหรียญทองจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Special Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเช่นเดียวกันครับผลงานที่3ก็คือผลงาน Caril Spray TM Dual Metallics Complex Antimicrobial Technology ซึ่งได้รับรางวัล

0: วัลเหรียญทองแดงจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากทางวช.ผลงานที่4ก็คือผลงานสเปรย์กำจัดเห็บจากน้ำมันหอมระเหยโดยได้รางวัลเหรียญทองแดงจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากวช.The Strike Point Master Precision Emergency Bridge Simulator that convert panic into precision through practice โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจาก China Association of Inventions และรางวัล NRCT Special Award จากทางวช.ครับต่อกันที่กิจกรรมเยาวชนต้นกล้าดาราพิรมซึ่งเป็นการบ่มเพาะและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งน้องๆเยาวชนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาและรองชนะเลิศระดับประถมศึกษาจากการประกวดสุดยอดกลองสะบัดชัย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
2: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
2: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
9: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐ จัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
12: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
13: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
12: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
14: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภา ก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
4: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
22: คนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องใส่ตาสั้นตามไปด้วยคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียนเทียน120ของเขาเนี่ยใส่ตาสั้นก็ลดลงมาละเหลือ 40% ถ้าสมมติในช่วง 10-15 ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยสมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้อยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจ
21: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
4: This is Thai PBS podcast
23: วันนี้ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของสายตาสั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาการมองเห็นที่เราเจอกันได้ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะมองใกล้ได้ชัดมองไกลไม่ชัดเอ๊ะหรือยังไงนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
24: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลีและผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
23: สายตาสั้นส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เจอกันแต่บางคนที่ไม่เคยสายตาสั้นนี่โชคดีเนาะ
24: โอ้โชคดีทีนี้คนโชคดีก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าคนสายตาสั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก่อนอื่นปูพื้นก่อนเผื่อบางคนเขาไม่เคยใส่แว่นก็งงสายตาสั้นคืออะไรกันเนาะสายตาสั้นเนี่ยชื่อก็คงค่อนข้างสื่อความหมายเนาะหมายความว่ามองไกลๆไม่ชัดมองชัดใกล้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเรื่องไปโรงเรียนแล้วก็มองกระดานไม่เห็นเรียนไม่ทันเพื่อนจริงๆจริงๆตอนเด็กๆนึกว่าสายตาสั้นนี่เขามองอะไรไม่เห็นเลยนะคนสายตาหนาแว่นหนาๆเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะเขาเห็นอย่างเช่นน่ะเห็นเป็นรถยนต์เห็นเป็นคนเดินมาอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาไม่เห็นรายละเอียดของภาพมันเหมือนเราถ่ายรูปไม่โฟกัสอะเวลามองไกลๆใช่แต่ไม่ได้แบบเหมือนคนตาบอดแต่เพื่อนเด็กๆตอนเราเด็กๆเนาะชอบรอเพื่อนใส่แว่นนะจริงๆไม่ใช่เขาแก้ไม่เห็นรายละเอียดของภาพเพราะว่าภาพมันโฟกัสไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆทางการแพทย์เนี่ยคำว่าสายตาสั้นเนี่ยมันมาจากเหตุผลทางการแพทย์นะเพราะว่าเวลาแสงที่มันเข้าตาคนเราเนี่ยมันจะมีการหักเหที่กระจกตาดำกับที่เลนตาและธรรมดาเนี่ยมันต้องแสงเนี่ยมันต้องไปรวมตัวกันที่จอประสาทต
23: าน
24: ะฮะซึ่งก็เหมือนฟิล์มถ่ายรูปอะภาพก็จะชัดคนเด็กสั้นเนี่ยแสงมันตกสั้นไปหน่อยหมายความว่ามันไปตกก่อนที่จะไปถึงจอประสาทต
23: า
24: เขาก็เลยเรียกว่าสายตาสั้นสายตาสั้นเนี่ยทำไมเราสังเกตว่ามันก็คงมีโลกนี้มานานเนาะแบบคุ้นๆไหมครับว่าใครในประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเขาใส่แว่นจนเรารู้สึกว่าก็ใส่แว่นนะท่านจักรพรรดิปุยไหมในหนังเนาะใช่ไหมนะท่านก็ใส่แว่นเหมือนกันเพราะจริงๆแสดงว่าแว่นมีมาเป็นร้อยๆปีแหละนะฮะรูปแบบและแว่นแบบเนี้ยจริงๆอ่ะเหตุผลที่ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กหรือคนเราใส่ตาสั้นเยอะขึ้นเนี่ยจริงๆไม่อยากให้โทษมือถือเนาะเพราะว่าอะไรอะไรก็โทษมือถือไว้ก่อนเลยเพราะว่าบางบ้านนี่เลยโทษมือถือเลยทำไม่ยอมให้ลูกใช้มือถือก
23: ็
24: ทะเลาะกันลูกตกยุคบ้างตามเพื่อนไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราดูแลดีๆเราสามารถให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีได้โดยปัญหาสายตาสั้นไม่รุนแรงนะครับที่เหตุผลที่คนสายตาสั้นตอนนี้เยอะเพราะว่าคนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์คุณลีสังเกตไหมว่าถ้าบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่ใส่แว่นคุณลูกมักจะไม่ค่อยรอดถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้น
2: ทั้งคู
24: ่ลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องสายตาสั้นตามไปด้วย
2: คำว่าสายตาสั้นเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นพันธุกรรมส่งต่อถึงลูกต้องค่าแบบสั้นมากๆทั้งคู่จริงๆแล้วลูกโดนแน่ๆหรือว่า
24: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ที่แย่กว่านั้นคือกลุ่มนี้คุณพ่อคุณแม่มักจะใส่แว่นตอนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยแต่พอมีลูกออกมาเนี่ยลูกมักจะใส่แว่นตั้งแต่ประถมเลยเด็กที่เป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเร็วค่อนข้างโปรเกรสเร็วหมายความว่าจากสั้น300เป็น400 500เนี่ยโอ้โหบางทีไม่กี่ปีอ่ะสั้นเยอะเลย
2: แต่หมายถึงว่าตอนเด็กเขาเกิดมาเขาก็ยังใช่ไหมอ
24: าจจะยังหรือสั้นแต่เขาบอกไม่ได้เราไม่รู้ใช่ไหม
2: ต้องเข้าเรียนก่อน
24: หรือต้องแบบเริ่มมีพฤติกรรมการมองที่แปลกๆนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสังเกตคือไม่ต้องรอถึงเรียนก็ได้เพราะว่าจริงๆอย่างเด็กบางคนเนี่ยพฤติกรรมที่บอกถึงว่าอาจจะมีปัญหาสายตาถ้าเกิดเขาเป็นตั้งแต่อยู่น้อยๆเช่นเราดูทีวีกันอยู่นั่งดูกันอยู่เงี้ยห่างทีวีสัก 4-5 เมตรอะปรากฏว่าน้องชอบแบบทำเป็นเดินเข้าไปดูใกล้ๆ อะไรอย่างเงี้ยเขามองไม่เห็นไงเขาเลยเดินเข้าไปหรือเวลามองอะไรตั้งแต่มันก็จะหยีตามองอะแบบขมวดคิ้วหลีตาดูเนี่ยอันนี้เป็นอาการของเด็กสายตาสั้นหรือเด็กบางคนที่แบบชอบไปเอียงคอดูนู่นดูนี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้จะเป็นสายตาสั้นหรือสายตาเอียงก็ได
2: ้ค่ะแล้วเวลาเขาสายตาสั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆสั้นไปจนค่าเลขขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเขาแบบโอ้โหมาปุ๊บเกิน500เลย
24: ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่างสังเกตแค่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่างสังเกตก็อาจจะเจอตั้งแต่ยังแค่แบบ 200-300 แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสังเกตน
2: ะ
24: หรือลูกอาการผิดปกติไม่ชัดเจนบางคนก็มาเจอทีเดียวก็ 400-500 ก็
2: ม
24: ีนะครับอันนี้กลุ่มที่1นะไอ้กลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์ก็เป็นแน่กลุ่มที่2ก็คือมาเกิดที่รุ่นเจเนเรชันเขาเองก็คือพ่อแม่ไม่ได้ใส่เลยในบ้านไม่มีใครอยู่ๆก็ใส่ขึ้นมาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของดวงตาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองนะฮะเช่นแบบว่าลูกตายาวเกินไปกระจกตาโค้งเกินไปแสงมันเลยตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตารวมทั้งมันมีงานศึกษานะครับที่ได้รับการยอมรับของไต้หวันเนี่ยพบว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมีผลต่อการทำให้เกิดสายตาสั้นแล้วก็สายตาสั้นเร็วขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยไต้หวันเขาเรียกเทียนเทียน120นะ
2: เทียน
24: เป็นภาษาของเขาจริงๆการที่เด็กเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมกลางแจ้งเด็กยุคใหม่เนี่ยมันเลยทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเยอะขึ้นก็เขามีงานวิจัยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเลี้ยงเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องให้มีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงนะครับเพราะยันที่ไต้หวันเนี่ยโรงเรียนประถมของเขาเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาแนะนำให้ไปมีการศึกษาที่เอาท์ดอร์หมายถึงว่ากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมง5วันก็10ชั่วโมงแล้วก็พ่อแม่พาไปตากแดดอีกสัก
2: 1ชั่วโมง
24: 1ชั่วโมง
2: หร
24: ือ
2: มากกว่านั้นแล้วแต
24: ่ได้นั่นแหละก็จะช่วยลดโอกาสสายตาสั้นในเด็กที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยสายตาสั้นก็ลดลงมาแล้วเหลือ 40%
2: พอฟังอย่างนี้เรารู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเลยไม่ใช่ต้องมานั่งตัดแว่นให้เด็ก
24: ใช่ประเทศเรานี่ก็ตอนนี้ก็ไล่ตามแจกแว่นเด็กอยู่จริงๆเราต้องไปป้องกันตั้งแต่ต้นที่ไต้หวันเนี่ยที่เขาถือว่าประสบความสำเร็จในประเทศแถวๆเราเพราะว่าเป็นโซนประเทศที่มีปัญหาสายตาสั้นเยอะในเด็กไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานี้นโยบายอันที่หนึ่งคือให้เด็กนักเรียนประถมไปมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมง
2: อ
24: ันที่สองเขามีสูตรการใช้สายตาในเด็กน
2: ะ
24: เขาเรียกว่า30 10 30คำว่า30แรกก็หมายความว่าถ้าเด็กต้องเรียนหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือเนี่ย30นาทีเนี่ยจะต้องพักการใช้อย่างน้อย10นาทีเพราะว่าในผู้ใหญ่เลยไอ้เคยได้ยินสูตรบอก20 20 20 20นาทีหยุดพัก20วินาทีให้มองไกล20ฟุตเนี่ย20วินาทีมันไม่พอให้เด็กคลายการเพ่งได้คลายการเพ่งตาได
2: ้
24: เพราะฉะนั้นเด็กใช้สายตาไป30นาทีต้องคลาย10นาทีเลยก็คือต้องหยุดให้ออกไปวิ่งเล่นไปกินน้ำไปมองหน้าต่างไปอะไรอย่างนี้เลยเพื่อคลายการเพ่งแล้วก็กลับมาใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือใหม่ส่วน30ตัวสุดท้ายก็คือเวลาถือเนี่ยอย่าให้เด็กติดนิสัยเอามาใกล้ตาเกินต้องห่างตาอย่างน้อย30เซนก็จะช่วยลดการเพ่งโดยไม่จำเป็นของเด็กได
2: ้
24: นะอันนี้ก็เป็น2วิธีที่ไต้หวันเขาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ลดเปอร์เซ็นต์การสายตาสั้นในเด็กลงได้ในปัจจุบัน
2: เอ๊ะทำไมบ้านเราไม่เอามาใช้
24: เดี๋ยวหลังจากรายการนี้เสร็จผู้ปกครองทั้งหลายนะฮะกรุณาไปดูแลลูกๆเนาะเพราะว่าแทนที่จะไปนั่งทะเลาะลิฟมือถือกันอะไรเงี้ยไปวางกติกาการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตกับลูกให้เหมาะสมดีกว่า
2: ทันไหมคุณหมอ
24: ใบนะคุณพ่อคุณแม่พามาตรวจพาน้องมาตรวจเงี้ย แอบเข้ามาห้องตรวจก่อนแล้วก็มาล็อบบี้คุณหมอไว้เดี๋ยวลูกเข้ามานะบอกอย่าเล่นมือถือนะ อะไรอย่างเงี้ย
5: คือบอก
24: เพราะฉะนั้นเอาพอดแคสต์อันนี้เอาไปเปิดให้ลูกฟัง
5: แบบคุณพ่อคุณแม่บอกแล้วก็แบบว่าไม่เชื่อไงคือต้องใช้คุณหมอแล้วแหละ
24: ใช่เพราะผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุยกันเองนะครับเพราะว่าผมเป็นฝ่ายเด็ก
5: ได้แย่แล้วล็อบบี้ไม่ได
24: ้เพราะว่าผมมีความเชื่อตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเนี้ยผมมองว่าเด็กยุคนี้ยังไงเขาต้องเอ็กโพสหรือสัมผัสกับเทคโนโลยีเราจะไปบอกว่าไม่ให้เขาเล่นมือถือไม่ให้ทำแท็บเล็ตไม่ดู YouTube เลยมันเป็นไปได้ยากมากเวลาเขาก็จะตามเพื่อนไม่ทันเพราะฉะนั้นการกำหนดกติกาที่เหมาะสมจะช่วยทำให้พบกันครึ่งทางเด็กก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้พัฒนาแล้วก็มีสุขภาพตาที่ดีด้วยนะอย่าลืมสูตร30 10 30เทียน1 2 0ก็คือไอ้120นาทีนี่แหละก็คือต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงก
5: ็
24: จะช่วยลดโอกาสเกิดสายตาสั้นแล้วก็ลดความเร็วของการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นด้วย
5: ค่ะลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะทีนี้มาถึงตัวร้ายที่บอกว่ามันก็ต้องใช้แหละโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์คือมันต้องอยู่อ่
24: ะ
5: แต่ทีนี้ไอ้ผู้ร้ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสายตาสั้นหรือไม่
24: จริงๆงานวิจัยตีกันเยอะเลยสับสนไปหมดเพราะว่าบางงานวิจัยก็บอกเกี่ยวนะการนำมองใกล้ๆเยอะๆจะเป็นบางวิจัยบอกไม่เกี่ยวเลยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเนื่องจากงานวิจัยอ่ะยังไม่ซัพพอร์ตแน่นอนเราก็เลยยังไม่อยากให้โทษมือถือว่าเป็นผู้ร้ายเต็มตัวงานวิจัยที่เขาค่อนข้างยอมรับก็คือการปรับพฤติกรร
5: ม
24: นะการใช้มือถือให้เหมาะสมก็จะทำให้เราไปด้วยกันกับเทคโนโลยีหรือมือถือได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับดวงตามากนะ
5: แต่ว่าพอเวลาได้ใช้มือถือหรือแบบแท็บเล็ตจอใหญ่นี่มันก็เพลินจะมา20 10 30ไม่ใช่30 10 30เนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกมันยากแล้วยิ่งเล่นเกมอ่ะโหใจจดใจจ่อจ้องแบบอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เหอะเอาจริงๆ
24: จะห้ามเด็กอยู่เนาะจะห้ามเด็กกับผู้ใหญ่ต้องทำก่อน
5: ยากมาก
24: ตรงนี้แหละจริงๆมีอุปกรณ์อีกอันนึงนะผมยังใช้อยู่เลยที่ช่วยได้อ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่มันไปเสียบหลังทีวีอ่ะแล้วมันจะสะท้อนแท็บเล็ตหรือมือถือเราอ่ะไปขึ้นที่ทีวี
5: อ๋อใช่ใช่
24: นะเราไม่กี่ร้อยนะฮะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ไปลองเซิร์ชดูแบบผมว่ามันพบกันครึ่งทางมากเลยเด็กแต่ที่จะมานั่งจ้องมือถือเนี่ยให้เขาสะท้อนขึ้นไปที่ทีวีอ่ะแล้วก็นั่งดูทีวีมันก็ไม่ต้องเพ่งตาใช่ไหมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตามากกว่าแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผมก็ใช้อยู่ทุกวันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมานั่งจ้องเพ่งจอมือถือหรือแท็บเล็ตมาก
5: ๆแล้วก็เวลาก้มดู
24: ใช่คอคือไปอีก
5: แสดงว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เป็นตัวผู้ร้ายขนาดนั้นซะทีเดียว
24: ใช่ครับ
5: ทีนี้มันก็มีอีกอันนึงที่เป็นตัวร้ายอีกเหมือนกันมักจะถูกพูดถึงแสงสีฟ้าตัวนี้แหละ
24: ครับ
5: มันทำให้สายตาสั้นด้วยไหม
24: จริงๆคนรุ่นนี้ไม่คุ้นนะแต่แล้วรุ่นคุณลีกับผมอาจจะเคยคุ้นไอ้จอคอมที่เราต้องมีแผ่นสกรีนมาบังอ่ะ
5: ใช่
24: ใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยจอคอมพิวเตอร์ต้องมีฉากมากั้นระหว่างรักเราระหว่างเรากับจอ เพราะว่ากลัวรังสีออกมาจากจอ
5: ใช่ใช่ปีลึกมากเลยเรา
24: จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีได้ใจเนี่ยเคยทำสัมมนาร่วมกับวิศวะนะเขาก็บอกว่าจริงๆจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ปล่อยรังสีมาเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าโอ้โหมันต้องมีตัวกันรังสีไม่ให้มาที่คนอะไรเงี
5: ้
24: ยไม่มีแหละก็อันนี้ค่อนข้างปลอดภัยส่วนปัญหาเรื่องแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าจะลึกเรื่องแสงสีฟ้านี่อาจจะต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแสงสีฟ้านี่มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และส่วนที่เป็นโทษนะฮะซึ่งมันอยู่ในแสงดวงอาทิตย์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าถามตรงๆในฐานะจากจุฬาแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปขวนขวายอะไรที่จะต้องไปหาตัวกันแสงสีฟ้าหรืออะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งประโยชน์และมีทั้งส่วนที่เป็นโทษซึ่งธรรมชาติก็ได้ช่วยเราอยู่แล้วระดับหนึ่งตัวเลนส์เราเนี่ยมันก็กรองแสงได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าจะต้องจำเป็นต้องหูไปเสียเงินเยอะแยะขวนขวายเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าไหมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะเราใช้อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเวลาจะใช้มือถือหรือใดให้หรือแท็บเล็ตให้ดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมตรงนั้นสำคัญเราก็ไม่ต้องเปิดหน้าจอสว่างมากน
5: ะ
24: ถ้าสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็แสงจะได้ไม่เยอะมากไม่ต้องเข้าตาเยอะเกินจำเป็นอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมในห้อง ห้องเนี่ยมันก็ควรจะเป็นห้องที่มีแสงสว่างปกติจริงๆอ่ะการที่เราอยู่ในห้องมืดเนี่ยมันจะทำให้รูม่านตามันขยายเป็นธรรมชาติเพื่อรับแสงเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปบังคับให้เด็กเนี่ยรูม่านตาขยายแล้วก็รับแสงจากจอเข้าไปเยอะเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะที่ดีกว่าก็คือการปรับสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะส
23: ม
24: กับการใช
23: ้สั้นเท่าไหร่ดีถึงต้องใส่แหละ
24: สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะบอกสั้นน้อยๆอย่าไปใส่อะไรเงี้ยสั้นไม่ถึงร้อยอย่าไปใส่เลยคือแต่ก่อนมันมีความเชื่อผิดๆบางคนก็บอกว่าเด็กใส่ตาสั้นใส่แว่นจะยิ่งสั้น
23: เค
24: ยได้ยินไหม
23: ได้ยิน
24: เออไปอีกบ้านนึงบอกเด็กใส่ตาสั้นไม่ใส่แว่นเดี๋ยวยิ่งสั้นอ้าวตกลงมันยังไงกันแน่นะ
23: ทำไงดีล่ะ
24: สองบ้านคิดกันคนละทางไอ้บ้านหนึ่งก็กลัวไม่ใส่เดี๋ยวยิ่งลูกใส่ตาเสียอีกบ้านหนึ่งก็บอกยิ่งใส่อะเดี๋ยวยิ่งสั้นหนักเข้าไปอีกนะก็แล้วแต่ความเชื่อหรือประสบการณ์ที่เขาเจอมาจริงๆแล้วเนี่ยใส่ตาสั้นเนี่ยถ้าในผู้ใหญ่เนาะในผู้ใหญ่ที่แบบระบบการมองเห็นมันเติบโตเต็มที่แล้วอายุ16 15 16ขึ้นไปเนี่ยสมองมันพัฒนาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การใส่แว่นเนี่ยเพื่อให้เรามองเห็นชัดในขณะนั้นอยากเห็นชัดมีกระตังก็ตัดแว่นใช
23: ้แค่นั้นเอง
24: แค่นั้นเองตรงไปตรงมา ถ้าสั้นน้อยแต่เราทำงานต้องใช้สายตาเยอะต้องเห็นตัวเล็กๆเราก็อาจจะต้องใส่แต่คนที่สั้นเยอะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ค่อยได้ใช้สายตาเขาอาจจะไม่ใส่ก็ได้ในผู้ใหญ่เนาะคราวนี้มาในเด็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มทีช่วงก่อน15ขวบแรกเนี่ยอันนี้สำคัญนอกจากการใส่เพื่อให้เห็นชัดในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีอีก2วัตถุประสงค์แอบแฝงของการใช้แว่นในเด็กอันแรกก็เห็นชัดเหมือนผู้ใหญ่ในขณะนั้นอันที่2มันไปปิดกั้นการเรียนรู้ของเขาใช่ไหมอย่างเด็กเนี่ยสมมุติเขาบอกเขาสั้น75แต่เขานั่งเรียนเนี่ยเขามองกระดานไม่เห็นนะเขาเรียนไม่ทันเพื่อน
23: อ
24: ันนี้ต่อให้สั้นเท่าไหร่แต่ลูกเกิดปัญหากับการมองไม่เห็นอันนี้ก็ต้องยอมใส่สั้น75อยู่บ้านวิ่งเล่นได้แต่เวลาเรียนหนังสือก็ต้องมีแว่นให้เขาไม่งั้นเขาก็เรียนหนังสือไม่ทันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่2ของเด็กเนี่ยก็คือใส่เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ทันเด็กปกติเขาวัตถุประสงค์ที่3ของเด็กซึ่งสำคัญมากๆพอกันก็คือว่าเด็กเนี่ยอยู่ในช่วงของการพัฒนาสมองเกี่ยวกับการมองเห็นก็คล้ายๆกับ IQ อะไรทั้งหลายนี่แหละซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะให้เวลาอยู่ประมาณถึงสัก10ถึง15ขวบแรกนี่แหละ
23: ค่ะ
24: เขาต้องเห็นภาพชัดสมองเขาถึงจะพัฒนาเต็มที่ถ้าสมมติในช่วง10ถึง15ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยเหมือนกับเด็กที่ไม่มีคนเลี้ยงอ่ะก็จะแบบ IQ ต่ำคล้ายๆอย่างนั้นสมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้
23: อ
24: ยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจ
23: เคยได้ยิน
24: นะภาษาอังกฤษเขาเรียกแอมไบโอเปียหรือเลซี่อายหรือเลซี่แปลว่าขี้เกียจนี่เลย
23: มันไม่ใช่ว่าขี้เกียจจะมองอะไรเนี่ยไม่ใช่นะ
24: ข
23: ี้
24: เกียจนะเคยบอกว่าเนี่ยลูกเป็นตาขี้เกียจแม่หันไปดุลูกเลยบอกแล้วอย่าขี้เกียจจริงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันคือโรคตาขี้เกียจเนี่ยก็คือในเด็กที่มีปัญหาทำให้เขามองภาพไม่ชัดในช่วง10ถึง15ขวบแรกอะแล้วไม่แก้ไขจะทำให้การพัฒนาของสมองส่วนการมองเห็นเสียไปเสียโอกาสทองไปเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่3ของการต้องมีแว่นให้เด็กเนี่ยก็คือในกรณีที่ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่เดือดร้อนในการที่จะเรียนหนังสือเช่นโอ้โหไปนั่งตัวเล็กพอดีได้นั่งหน้าตลอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าสายตาสั้นยาวหรือเอียงระดับหนึ่งที่คุณหมอจะแนะนำนะฮะอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็สายตายาวเกิน150สายตาเอียงเกิน150นะสายตาสั้นข้างใดข้างหนึ่งเกิน300หรือสายตาสั้นทั้งสองข้างเลย1,000อย่างเงี้ยหรือสายตายาวสองข้าง500เนี่ยมันจะมีตัวเลขของคุณหมอเขาอยู
23: ่
24: นั่นแหละคุณหมอก็จะแนะนำว่ายังไงซะก็อยากให้น้องเขาใส่เพราะว่าสายตาสั้นเอียงยาวขนาดนี้มันจะทำให้สมองไม่พัฒนาแล้วก็เกิดตาขี้เกียจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าพอเป็นตาขี้เกียจไปแล้วอะต่อให้อายุ18ไปแล้วไปทำเลสิกแก้สายตาไปหมดแล้วน้องก็จะมองไม่ได้เห็นเหมือนคนปกติแล้วเพราะสมองมันหยุดการพัฒนาไปแล้วมันพ้นเวลาทองโกลเด้นพีเรียดไปแล้ว
23: คือเหมือนมันว่ามองแล้วคือแบบสมองมันสั่งว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็คือ
24: ใช่มันไม่พัฒนาเลยแล้ว
23: อุ้ยหรอ
24: ก็เหมือนเด็กที่แบบไม่ได้มีคนสอนอะไรเลยตอนช่วงเล็กๆอ่ะเขาก็จะ IQ ต่ำพัฒนาการก็น้อยไม่สู้เด็กที่ได้เรียนรู้ตามวัยมีการกระตุ้นไม่ได้ก็เช่นกันสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของการมองเห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองเหมือนกัน
23: นี่เป็นนึกถึงเด็กต่างจังหวัดเลย หมอแบบที่เขาว่าอาจจะขาดโอกาสหรือว่าแบบผู้ปกครองเขาว่าไม่ได้อยู่อาจจะถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายที่เขาอาจจะแบบ
24: ไปปลุกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาฟังพอดแคสต์เราว่า ให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่สื่อว่าเด็กอาจจะมีสายตาผิดปกติเช่นอันที่หนึ่งเด็กชอบวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล
23: ้
24: ๆอันที่สองเด็กชอบหยีตามองหรือเอียงคอมองเวลาตั้งใจจะมองอะไร
23: ค่ะ
24: อันที่สามคือเด็กเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนอย่าไปนึกว่าเด็กไม่ฉลาดอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นเพราะเขามองไม่เห็นแต่เขาไม่รู้คุณลีนึกออกไหม
23: อธิบายไป
24: เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เห็นแบบนี้เขาไม่รู้นะว่าคนอื่นเห็นดีกว่าเขา
23: เออใช่
24: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยโตเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกใครเลยเขาก็นึกว่าทุกคนก็เบลอเหมือนเขาเนี่ย
23: อืม
24: เพราะเขาไม่เคยเปรียบเทียบกับใครไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เราเคยเห็นชัดแล้วจะอยู่เรามาใส่ตาสั้นเราก็รู้อุ้ยเราไม่ชัดเราก็ไปตัดแว่น
23: เออจริง
24: แต่เด็กก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่ผิดปกติที่บอกเมื่อกี้เนี่ยหยีตามองวิ่งไปดูทีวีใกล้ๆเอียงคอมองอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็จะได้รีบพาไปหาคุณหมอตาซะหน่อยว่าเอ้ยตกลงมันเป็นสายตาผิดปกติที่ต้องใส่แว่นหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเรียนรู้ก็ขาดทุนแถมโอกาสเกิดเป็นเยอะกลายเป็นตาขี้เกียจก็เขาเรียกพิการถาวรเลยนะถ้าเป็นตาขี้เกียจเนี่ย
23: ค่าสายตามันจะเปลี่ยนต่อให้สายตาสั้นมันก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยยังไงก็ควรจะใส่แว่นดีกว่าใช่ไหม
24: อย่างนี้ไม่ก็ไม่เชิงอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกเหมือนกันว่าถ้ามีแว่นต้องใส่ตลอดเวลาหรือว่าใส่ถอดใช่ไหมเคยได้ยินนะอย่างบางบ้านก็บอกใส่ตลอดเวลาบางบ้านก็บอกต้องใส่ตอนจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสายตาคนเราอ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตเลยเนาะใช่ไหมอย่างคุณลีก็ไม่ใช่ว่าตัดแว่นตอนอายุ20แล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่คือปกติอะช่วงประมาณ15-16ปีแรกเนี่ยลูกตามันก็มีการเติบโตเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยสายตาจะเปลี่ยนเร็วนะฮะแต่หลังจากอายุไปสัก18ที่เราบอกไปทำเลสิกให้รอ18เพราะว่าสายตามันค่อนข้างนิ่งถ้าเทียบกับเด็กแต่คำว่านิ่งในนี้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนช้าหน่อยแต่ยังเปลี่ยนได
23: ้ค่ะ
24: เพราะว่าสายตามันขึ้นกับความสมดุลของโครงสร้างของลูกตาเขา
23: ค่ะ
24: นะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าอายุ18แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแหละก็ยังเปลี่ยนได้หรือในคนที่ใส่ตายาวไปเริ่มต้องใส่แว่นอ่านหนังสือตอนอายุ40
23: ค่ะ
24: แล้วก็อาจจะยาวเพิ่มขึ้นใช่มั้ย42 43อาจจะต้องไปเปลี่ยนแว่นปีละหน2ปีหนอย่างเง
23: ี้ยอ่าฮะ
24: เนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามว่าเราควรสายตาไม่เปลี่ยนเลยมั้ยไม่ใช่ยังเปลี่ยนในทุกอายุแต่เด็กจะเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กอ่ะคุณหมอเขาจะนัดไปวัดแว่นทุกปี
23: ค่ะ
24: เพราะวิธีวัดแว่นเด็กเนี่ยห้ามไปวัดตามร้านแว่นหรือที่ไม่มีหมอตานะเพราะว่าคุณหมอตาเนี่ยต้องหยอดยาลดการเพ่งก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าสายตาเด็กจะคลาดเคลื่อนเด็กอายุต่ำกว่า12-13ปีเนี่ยต้องไปพบหมอตาก่อนถึงจะได้เบอร์แว่นมาแล้วจะไปตัดที่ไหนก็ได้เด็กควรใส่ตลอดไหมถ้าสมมุติว่าใส่เด็กสายตาสั้นไม่เยอะเพื่อให้เรียนหนังสือได้ถนัดใส่เฉพาะตอนเรียนก็ได้วิ่งเล่นเตะบอลกลัวแว่นพังไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเด็กที่คุณหมอบอกโอ้โหสายตาสั้นยาวเอียงเยอะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวกลายเป็นตาขี้เกียจอ
23: ัน
24: นี้ก็อาจจะต้องพยายามชวนลูกให้ใส่ให้เคยชินเพราะว่าถ้าไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวกลายเป็นตาขี้เกียจแต่ถ้าสายตาประมาณเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องกังวลหรอกเด็กตื่นมาก็อยากได้แว่นแหละ
23: มองไม่เห็น
24: เพราะว่าเขารู้ว่าเขาใส่ปุ๊บมันชัดนะเพราะฉะนั้นอีกเหมือนกันคำถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มใส่แว่นได้มันแปรผันกันถ้าสายตาสั้นเยอะๆอายุน้อยๆเด็กก็ยอมใส่เพราะว่าพอใส่ปุ๊บเขาเห็นโลกคนละใบแต่ในขณะเดียวกันถ้าสายตาผิดปกติหรือสั้นน้อยๆเนี่ย

0: แนะนำถึงหลักการง่ายๆอย่างไรในการใช้สายตาในชีวิตประจำวันแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้สายตาสั้นในทุกช่วงวัยเนี่ยมันสั้นเร็วขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: เรื่องสายตาสั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะครับคาดการณ์กันว่าปี2050จะมีประชากรมีภาวะสายตาผิดปกติไม่รวมสายตายาวนะ 50% เลยเยอะมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงมาจากกรรมพันธุ์อีกกลุ่มนึงมาเป็นในเจเนเรชันนี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเรามองภาพไม่ชัดนะก็ไปตรวจถ้ามีปัญหาสายตาสั้นอะไรเงี้ยเราก็มีแว่นไว้ไม่เป็นไรฮะเราก็ใส่นะในผู้ใหญ่เนาะใส่เมื่อเราอยากเห็นชัดเราก็ใส่แต่ถ้าในเด็กเนี่ยต้องฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยช่วยกันสังเกตอาการผิดปกติเพราะบางทีเด็กบอกเราไม่ได้แล้วเขาบอกเราช้าเด็กอาจเสียโอกาสเพราะว่ารู้ช้ารักษาช้าอาจจะกลายเป็นตาขี้เกียจไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูเด็กวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล้ๆหยีตามองเอียงคอมองเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนี่ยพาไปหาหมอตาดูสักนิดนึงว่ามีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาก็ตัดแว่นแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำให้ว่าจะควรจะใส่มากน้อยแค่ไหนไงแล้วก็อย่างที่บอกครับฝากการแนะนำการใช้สายตาในเด็กนะครับก็2ข้อข้อแรกคือต้องทุกทุก30นาทีที่เขาให้เขาใช้มือถือหรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยต้องให้หยุดพัก10นาที แล้วก็ต้องถือวัตถุนั้นห่างตาอย่างน้อย30เส้น 1 ฟุต 1ไม้บรรทัดนะแล้วก็ข้อ2คือพยายามให้ลูกได้มีกิจกรรมกลางแจ้งมองออกไปไกลๆนะอยู่ออกไปเล่นอะไรเหมือนเด็กสมัยก่อนมั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงนะครับ ก็จะช่วยให้ปัญหาสายตาสั้นในเด็กไทยลดลงนะครับไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาปลายทางวิ่งแจกแว่นกันมั่วกันไปหมดจะเป็นประโยชน์แก่เด็กมากกว่าคร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการป้องกันคือจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากจะต้องไปอะไรมากมายหมายถึงว่าถ้าเด็กต้องใส่คือต้องใส่แต่ถ้าเขาอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไรในจุดนี้นะคะทั้งนั้นวันนี้ก็ได้คำแนะนำกันไปแล้วนะคะหวังว่าจะเอาไปปรับลองดูกับบุตรหลานของคุณผู้ฟังดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติลักษณ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ความเศร้าความเสียใจอะไรบ้างเป็นสัญญาณกระทบชีวิตคนที่อยู่ในภาวะนี้ต้องการคนแบบไหนรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
4: ปกติถ้าเราเสียใจเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตตัวเองว่าถ้าการเสียใจเราเนี่ยมันเริ่มกระทบวิถีชีวิตของเราละเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดพูดน้อยลงอะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบงานที่เคยทำก็ไม่อยากทำละเบื่ออะไรเงี้ยหรืออารมณ์แปรปรวนชีวิตเออไม่อยากอยู่ละจะอยู่ไปทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเริ่มมีอาการพวกเนี้ยมันจะเริ่มเป็นสัญญาณของความเศร้าที่มันอาจจะลึกลงไปที่เราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตเพราะจริงๆคนที่มีอาการเศร้าเนี่ยเขาน่าจะอยากได้คนที่ฟังมากกว่าแต่ว่าเราเนี่ยเรามักจะติดเราชอบไปสอนว่าแบบเออเนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นอย่างเธอเนี่ยแหละคนอื่นเขาแย่กว่านี้อีกทำไมแบบเธอแค่นี้เองทำไมเธอไม่อย่างนี้เธอคิดบวกสิเธอมีพลังอย่าร้องไห้เธอทำใจได้แล้วมันผ่านมาหลายวันเลยอะค่ะการพูดเรื่องพวกเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นฉันน่ะเธอจะมารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งการผ่านเรื่องพวกเนี้ยมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยวุฒิภาวะอาศัยหลายๆอย่างเลยค่ะคือแม้กระทั่งเราโตเท่านี้เนี่ยบางครั้งเรายังจัดการปัญหาเดียวกันนะได้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าค่ะเราได้ฝึกจิตใจที่เราเข้มแข็งเรามีคนรอบข้างที่มากพอไหมมีคนที่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามเนี่ยค่ะให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอ่ะเราจะเป็นบทบาทไหนก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นเจ้านายเป็นทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะเศร้าได้หมดแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อ่ะค่ะ ความเศร้ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอ่ะมันไม่จำเป็นที่เราต้องรีบหายเราไม่จำเป็นต้องแบบเศร้าแค่วัน2วันก็พออะไรเงี้ยเราสามารถเศร้าไปได้เรื่อยๆค่อยๆเยียวยาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าเรายังทำมันไม่ได้เราจะเผชิญมันเพียงลำพังเนี่ยจริงๆความกล้าหาญในการขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นความกล้าหาญนะคะอย่ารู้สึกว่ามันเป็นความอ่อนแอแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรากล้าที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความเสียใจอะไรเรามีความสูญเสีย

0: ไรการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยให้เขาอ่ะมาช่วยพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอาจจะเดินต่อไปได้อย่างดีขึ้นจริงๆเราอาจจะแค่นั่งกับเขาก็ได้นะคะบางคนอ่ะเขาต้องการนั่งด้วยกันถ้าเขาเริ่มเปิดพื้นที่นิดนึงเช่นเดินไปข้างนอกกันไหมไปซื้อกาแฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เราอาจจะเริ่มแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแสดงว่าเขาอาจจะเปิดมานิดนึงละเราก็ไม่ต้องไปเร่งเร้าให้เขาแบบจะต้องเล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะค่อยๆถามค่อยๆสังเกตจนเขารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแล้วแต่การเล่าของเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากได้คำตอบนะคะ
2: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต
3: ์วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางต่อเ ้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.ณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศทานน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที
7: ่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคน เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
8: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC นัดแรกที่จังหวัดสงขลาพร้อมตัวแทนกลุ่ม SEC Watch โดยยืนยันรัฐบาลไม่มีการตั้งธงโครงการแต่จะใช้ผลการศึกษาเป็นหลักว่าโครงการใดเหมาะสมกับพื้นที่ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการจัดทำแผนแม่บทจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีโดยพิจารณาทั้งบริบทพื้นที่วิถีชีวิตเศรษฐกิจและระบบคมนาคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคใต้พร้อมย้ำการรับฟังความคิดเห็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเข้าถึงข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางพัฒนาขณะที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะและท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่ยังต้องรอผลการศึกษาก่อนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือไม่จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0: เป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ไปที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD DolphinBYD C-Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC นัดแรกที่จังหวัดสงขลาพร้อมตัวแทนกลุ่ม SEC Watch โดยยืนยันรัฐบาลไม่มีการตั้งธงโครงการแต่จะใช้ผลการศึกษาเป็นหลักว่าโครงการใดเหมาะสมกับพื้นที่ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการจัดทำแผนแม่บทจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีโดยพิจารณาทั้งบริบทพื้นที่วิถีชีวิตเศรษฐกิจและระบบคมนาคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคใต้พร้อมย้ำการรับฟังความคิดเห็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเข้าถึงข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางพัฒนาขณะที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะและท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่ยังต้องรอผลการศึกษาก่อนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือไม่จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกท

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: เป็นอีกวันแล้วสินะที่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่8แล้วนะคะล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตริน
5: ครับสวัสดีครับพี่มีครับตอนที่แล้วจากที่สงบสุขกันมาค่อนข้างจะหลายตอนแล้วนะครับจู่ๆก็

0: มีช้างป่าโขลงหนึ่งบุกมาหาศักดิ์และทีมงาน
1: มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงมาแบบเงียบๆนะคะมาไวแต่ว่าคงไม่ได้เคลมไวนะ
0: แล้วที่สำคัญคือคนที่รู้ตัวเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยนะครับถ้าไม่ได้สีฟ้านี่สงสัยโอ้โหถ้าไม่ได้สีฟ้านี่สงสัยจะแบนเรียบร้อยไส้แตก
1: เอาล่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ทุกคนรู้พร้อมกันแล้วล่ะด้วยความตกใจเฮ้ยมาจริงๆเลยเนี่ยแม่คิดว่าเราเนี่ยหลงกลอีหนูซะแล้วนะนี่ขนาดตะเกิ้ลนะเนี่ยก็ลองมาดูช็อตที่เขาบอกว่าช้างโครงนี้เนี่ยมันก็โครงใหญ่ซะด้วยสิมันมาแบบเหมือนกับโลกทั้งโลกกำลังจะถึงการอวสานประมาณนั้นเลยเวลาที่เราเจอช้างจริงๆอะเนาะเราก็จะรู้สึกแบบมันน่ากลัวและนี่มันช้างป่าแล้วมันก็คือไอ้แปะไปเลยค่ะไปดูสิว่าไอ้แปะเนี่ยมันจะดุจริงโหดจริงตามคำร่ำลือของสีฟ้าหรือเปล่าไปกันเลยค่ะกับตอนที่8ผีตองเหลืองคนสุดท้ายค่ะศักดิ์ได้คิดในข้อนั้นเหมือนกันทั้งเสียงที่ดังสนั่นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายทั้งภาพที่เหมือนทิวเขาหรือชายป่าเคลื่อนที่ได้ซึ่งกลิ้งใกล้เข้ามาทุกขณะราวกับคลื่นในทะเลที่กำลังเป็นบ้าสิ่งเหล่านี้บอกได้ดียิ่งกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าศักดิ์และคณะกำลังอยู่ในฐานะเช่นไรทุกคนไม่มีเวลาที่จะรื้อเต็นท์ไม่มีเวลาที่จะกรบกองไฟไม่มีเวลาสำหรับอะไรทั้งนั้นนอกจากคว้าปืนคู่มือและย่ามประจำตัวแล้วก็โดดเข้าหลังโคนต้นกลางซึ่งรากแผ่เป็นภูใช้เป็นที่กำบังได้เป็นอย่างดีเกือบจะในทันทีทันใดนั่นเองช้างโครงนั้นก็มาถึงตัวชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆโลกทั้งโลกดูเหมือนจะถึงอวสานเสียงแปรนสนั่นของช้างซึ่งก้องขึ้นข้างหูต้นไม้ใหญ่น้อยรอบกายที่บ้างก็ล้มคลื่นและบ้างก็เอ็นลู่ไปเพราะการเสียดสีของมันวุดวิดศีรษะร่างมหึมาของมันผ่านและฝุ่นทุลีซึ่งเกิดจากการเหยียบย่ำทำให้ศักดิ์อดรู้สึกไม่ได้ว่าราวกับเขาอยู่ในความฝันร้ายและกำลังถูกสะกดจิตคิดอะไรไม่ออกยืนแข็งทื่ออยู่กับที่พูดและทำอะไรไม่ได้นอกจากยึดมือซึ่งกันและกันไว้พยายามเบียดเสียดกายกระชับเข้ากับต้นกลางต้นนั้นปืนอาจจะอยู่ในมือของทั้ง3คนแต่ก็ไม่มีใครจะใช้มันเพราะรู้ดีว่าจะไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะเพิ่มอันตรายจากการถูกช้างโขลงนั้นเหยียบตายให้มากขึ้นตลอดเวลาศักดิ์รู้ว่าร่างทมึนพร้อมด้วยงวงบางม้วนจุกปากบางชูร่อนพร้อมด้วยหูที่รี่และบางทีสีขาวของงาสั้นบ้างยาวบ้างปรากฏอยู่ในระหว่างนั้นผ่านไปตัวแล้วตัวเล่าจากเรือน10เป็นเรือนร้อยจนกระทั่งที่สุดตัวสุดท้ายก็ผ่านไปเสียงต่างๆค่อยๆหายจนเงียบสนิททิ้งแต่กลิ่นสาบลอยอบด้วยฝุ่นละอองจับหน้าตาและเนื้อตัวซึ่งยังคงยืนโอนเอนเหมือนกับคนเมาโดยที่ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาศักดิ์คิดว่าเวลาที่ผ่านไปคงในราว 2-3 นาทีเท่านั้นแต่เขารู้สึกว่ามันนานชั่วกับแสนกันอนันตชาติเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ตายอีกครั้งแล้วเกิดอีกคนจนกระทั่งตะเกิ้นสุดแปะลงนั่งกับพื้นดินถอนใจเฮือกพึมพำราวกับคนที่วิ่งหนีอะไรมาแต่ไกล
2: นับถ้วนไม่นายว่ามันมีกี่ตัวกันตะเกิ้นนี่แกหมายความว่าตลอดเวลาพวกเราใจหายใจคว่ำแทบล้มประดาตายนี่แกเองกลับมีกระใจยืนนับจำนวนช้างโขลงนั้นได้อย่างนั้นเหรอ
3: ไอ้ก็นายทหารเรือจะให้ตะเกิ้นทำยังไงเราตะเกิ้นอยู่เฉยๆกับใครไม่เป็นเห็นมันจะยิงมันก็ไม่ได้วิ่งหนีไปก็ไม่ได้จึงได้ยืนนับเท่าที่พอสังเกตได้นับไปนับไปถึงร้อยก่อนเลยขี้เกียจนับน่ะ
1: สีฟ้าพยายามฟังตะเกิ้นแต่ก็ไม่เข้าใจหล่อนหันมาหาศักดิ์เมื่อได้ฟังคำอธิบายและเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นสีฟ้ายกมือขึ้นกุมท้องหัวเราะเสียงงอหายท่านใดที่หยุดก็หันไปหากะเหรี่ยงชราตาเนี่ยตาคุยสนุกดี
2: สนุกเหรอแม่หนูคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้น่ะสนุกดี
1: อย่ากลัวตาขึ้นหัวเราะเยาะไอ้แต่อีกมันจะมาใหม
0: ่เธอเข้าใจว่ามันจะกลับมาอีกอย่างนั้นเหรอสีฟ้า
1: สีฟ้าไม่เข้าใจสีฟ้ารู้ว่าไอ้ปลายังไม่ไปไหนมันอาจจะไปยืนคอยทีเราอยู่ที่ชายป่าว่าจะทำอะไรต่อไปหรือบางทีอาจจะยืนคอยเราอยู่ในเงามืดที่หนึ่งที่ใดของท้องทุ่งก็ได้รีบเข้าเถอะนายรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมา
0: ท่านหนีไปไหนกันน่ะสีฟ้า
1: ที่ถ้ำเชิงเขาอย่างที่สีฟ้าบอกไงคราวก่อนพ่อแม่กะสีฟ้าก็ได้อาศัยที่นั่นถ้าไม่งั้นป่านนี้คงตายไปแล้ว
0: ในฐานะและกรณีที่เป็นอยู่ในเวลานั้นทุกคนเห็นสอดคล้องต้องกันว่าไม่มีหนทางและวิธีอื่นที่เราจะเลือกได้ปัญหาในเรื่องอันตรายจากช้างโขลงนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบกายเราข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งแลเห็นกันว่าอันตรายอยู่ที่ไหนบางทีจะไม่ทำให้เราอกสั่นขวัญหายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเมื่อท่านมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดไม่ได้ยินอะไรนอกจากความเงียบแม้กระนั้นจากกระแสลมที่พัดผ่านมาจากชายป่าเป็นครั้งคราวเราก็ได้กลิ่นสาบซึ่งบอกให้รู้ดีว่าช้างโขลงนั้นยังไม่ไปไหน

กองไฟที่ก่อไว้กระจัดกระจายไปทั่วทิศเพราะถูกมันเตะแล้วก็เหยียบจนดับมอดไปเต็นท์เปิดที่กางไว้และภาชนะในการหุงต้มก็ยับเยินใช้การไม่ได้แต่เคราะห์ดีที่ไหวทันพอที่จะคว้าย่ามกระสุนและย่ามยาติดตัวไปพร้อมกับปืนคู่มือมิฉะนั้นก็อาจจะเหลือแต่ตัวเปล่าก็สุดวิสัยที่จะรักษาตัวได้ในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายร้อยแปดเช่นนั้นด้วยการนำของสีฟ้าซึ่งเห็นได้ว่าหล่อนยังคงจำทางได้อย่างแม่นยำอย่างประหลาดทุกคนพากันออกเดินอย่างระมัดระวังไปตามฝั่งลำธารซึ่งปกคลุมไปด้วยร่มไม้อันมืดครึ้มและพยายามอยู่ใต้ลมเข้าไว้จนกระทั่งเกือบ300ก้าวต่อไปและราว20นาทีต่อมาจึงถึงเชิงเขาชันผาใหญ่อยู่ข้างหน้าสีฟ้าหยุดยืนอยู่หน่อยนึงเหลียวมองดูรอบๆกายเหมือนจะให้แน่ใจครั้นแล้วหล่อนก็แหวกดงเฟิร์นข้ามแอ่งน้ำแฉะซึ่งลื่นไปด้วยตะไคร่กระทั่งถึงฝั่งตรงข้ามเหลียวซ้ายขึ้นไปตามทางเล็กๆอันลาดสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งปรากฏว่าเงาตะคุ่มของยอดไม้ข้างล่างเหมือนอยู่แทบเท้าในขณะนั้นเองสักรู้สึกว่ากำลังก้าวเข้าไปในชะเวิร์กผาที่กว้างใหญ่ได้กลิ่นอับๆของขี้ค้างคาวและความเย็นชื้นจากผนังและหลังคาซึ่งเป็นหินนี่แหละถ้ำที่สีฟ้าพูด

0: ิงสาวบอกสักในความมืดของถ้ำอันมีแต่แสงสลัวของดวงดาวบนท้องฟ้าภายนอกเท่านั้นที่ส่องเข้ามารังรากในขณะที่ร้อยเอกเกรืองยุทธนาก็ขาน
1: แต่เพียงเท่านี้หนีช้างมาได้เมื่อไหร่ฮะ
2: คราวก่อนไอ้แปพยายามขึ้นมาเหมือนกันแต่พ่อกับแม่เอาหินทุ่มลงไปมันก็ไม่กล้าขึ้นมาเราอดอาหารอยู่ที่นี่3วันจนกระทั่งมันเบื่อหนักเข้ามันก็ถอยไปเอง
3: โอ้ยขืนอยู่แต่ในถ้ำนี้3วันนะตะเกิ้นคงจะกลั้นใจตายโอ้ย
0: ก็เร่งชราถอนใจแก้ฉายไฟดูรอบถ้ำซึ่งสูงขนาดเอา3ช่วงคนต่อเป็นรูปกะลาคว่ำตามพื้นครุขระไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะป่ำมีทางด้านหนึ่งของพื้นถ้ำเท่านั้นที่เป็นพื้นที่เรียบเนื้อที่ขนาดพื้นห้องเล็กๆตะเกิ้นเข้าไปในพื้นที่นั้นใช้ไฟกราดดูรอบๆก่อนที่จะอุทาน
3: ไม่คนเคยมาค้างอยู่ที่นี่นายไฟกองไฟยังใหม่ๆอยู่เลย
2: นั่นแหละที่พ่อของสีฟ้าก่อไว้
3: ไม่ใช่นะมี2กองด้วยกันกองนึงเก่ากองนึงใหม
0: ่ทั้งสีฟ้าและสักกระโดดขึ้นจากกองหินเข้าไปที่กระเหรี่ยงชราหญิงสาวก้มลงพิจารณากองไฟทั้งสองจากแสงไฟฉายชั่วขณะหนึ่งสีฟ้าใส่หน้าเหมือนพยายามจะค้นความทรงจำก่อนที่จะถอนใจตรงที่มีก้อนเศร้านั่นไม่ใช่พ่อสีฟ้าก่อเราไม่มีหม้อไหจะหุงต้ม
3: งั้นใครก็ตามที่ก่อไฟกองนี้ไว้มาถึงภายหลังที่แม่หนูกับพ่อแล้วก็แม่ใช้ไปแล้วเห็นหรือเปล่าดูขี้เท่ากับฐานไฟนั่นก็บอกได้ว่ามันใหญ่กว่ากันกองที่พ่อของแม่หนูก่อไว้นานมาแล้วหลายเดือนหรืออาจจะกว่าปีแต่ว่ากองนี้แม่บางทีจะเดือนเศษๆมานี่เอง
0: ตะเกิ้นก้มลงหยิบขี้เถ้าขึ้นมาไว้ในมือในขณะที่สักก็บอกว่า
1: ตกลงนอกจากเราจะได้หลักฐานยืนยันว่าสีฟ้ากับพ่อและแม่เคยมาที่นี่จริงเรายังรู้อีกว่ามีคนอื่นๆจะเป็นใครก็ตามผ่านทุ่งนี้ถ้ำนี้ไปเหมือนกัน
4: แต่นั่นแสดงให้เรารู้อะไรบ้างล่ะ
1: อ๋อมากทีเดียวครับประการแรกที่ราบสูงและทุ่งนี้มีทางเดินที่คนใช้ไปมากันประการต่อไปเมื่อเราได้ทางนั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็จะนำเราไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านคนและเราอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากเขาแต่สำหรับเวลานี้อากาศชักจะหนาวขึ้นทุกทีก่อไฟขึ้นก่อนดีกว่าตะเกิ้น
2: แต่นายก่อไฟขึ้นเมื่อไหร่ไอ้แปเห็นแสงหรือได้กลิ่นควันมันจะเข้ามารังควานนะ
1: ข้อนั้นเราก็จำเป็นจะต้องป้องกันชีวิตของเราอย่างดีที่สุดที่จะดีได้นะ
0: อย่างไรก็ดีภายหลังที่ตะเกิ้นจัดแจงก่อไฟขึ้นแล้วพยายามที่จะสดับตรับฟังเสียงต่างๆอยู่นานก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดเกิดขึ้นต่างคนจึงต่างนั่งลงล้อมกองไฟเพื่อรับความอบอุ่นจากมันภายในเวลาไม่ช้าไม่นานทุกคนก็เลิกเอาใจใส่ต ่อคำเตือนของสีฟ้าอีกต่อไป
1: แต่ในทันใดที่เราล้มตัวลงนอนเพื่อรับการพักผ่อนจากเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงกระเรียงชลาก็กลับพลุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันสายตาเพ่งไปทางปากถ้ำอันสว่างกว่าและมีแต่ท้องฟ้าประดับไปด้วยดวงดาวดารดาษปรากฏอยู่ในฉากหลังพรางกระซิบว่าม
5: ีอะไรขึ้นมาหาเรานาย
2: ไอ้แป
0: สีฟ้าส่วนขึ้นทันควันคลานถอยหลังออกไปจนติดฝาผนังยังไม่ทันที่ใครจะได้เอ่ยอะไรอีกต่อไปเงาตะคุ่มของศีรษะซึ่งใหญ่ปานกระด้งและงวงซึ่งชูร่อนก็ปรากฏที่ปากถ้ำอย่างกระทันหันพร้อมด้วยเสียงแปร้นสนั่นภายในที่จำกัดของบริเวณถ้ำซึ่งแคบและตันเช่นนั้นฟังดูเหมือนการประเบิดของกระสุนปืนใหญ่หรือฟ้าผ่าทั้งพื้นคูหาและอากาศรอบๆกายก็สั่นสะเทือนไปในชั่วพริบตานั้นสักเห็นร่างของตะเกิ้นวิ่งปราดผ่านหน้าเหมือนสายฟ้าแลบได้ยินเสียงระเบิดพร้อมด้วยประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปืนของแกตะเกิ้นยกปืนขึ้นประทับไหล่แล้วก็ยิงเกือบจะในจังหวะเดียวกันแวบหนึ่งศีรษะซึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าปากถ้ำก็ฟุบลงทันทีไม่มีเสียงอะไรอีกนอกจากก้อนเนื้อปะทะกับโขดหินร่วงกล่าวแล้วต่อมาก็มีเสียงราวกับไหล่เขาตรงนั้นทลายลงไปเสียงต้นไม้หักเสียงฝีเท้าของช้างตัวอื่นๆแตกตื่นแล้วต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดตะเกินปราดเลยไปที่ปากถ้ำพร่างฉายไฟกราดไปที่ข้างล่างพึมพำโดยไม่หันหน้าเข้ามาดู
5: เข้าโรงกันทีไอ้แปรของแม่หนู
2: แต่นั่นไม่ใช่ไอ้แปร
0: สีฟ้าซึ่งตามไปยืนดูอยู่ข้างๆคานในขณะที่เนื้อตัวของหล่อนสั่นเทิมไปด้วยความตื่นเต้นยังไม่หาย
1: อะไรทำให้เธอแน่ใจอย่างนั้นน่ะ
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนาจ้องหน้าสีฟ้าอย่างสงสัย
1: หญิงสาวชี้มือลงไปยังล่างของเจ้าพายมหึมาซึ่งนอนตะแคงอยู่กลางแสงไฟที่เชิงเขาข้างล่างพลางหันมาทำมือทำไม้ประกอบ
2: ไอ้แปรง่ายยาวกว่านั้นงอนไปข้างหน้าไม่ค่อยกันที่ปลาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อดูรอยตีนของมัน
1: ตะเกิ้นสั่นศีรษะอย่างไม่เชื่อแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหล่อนกราดไฟไปที่ทางขึ้นซึ่งเมื่อครู่เองช้างตัวนั้นยืนอยู่ก้มลงพิจารณาดูอย่างพินิจพิเคราะห์ต่อมาก็กระโดดลุกขึ้นร้องว่า
5: จริงของสีฟ้านายมันไม่ใช่ไอ้แปรรอยตีนคนละอย่างจากที่เราเห็นที่ข้างหนองกลางทุ่งแล้วก็เล็กกว่ากันเป็นกอง
0: แต่ไอ้แปรหรือไม่ใช่ไอ้แปรความพยายามของช้างตัวนั้นที่ตามขึ้นมาถึงที่นี่ทำลายความเชื่อและความจัดเจนที่เคยได้รับจากนิสัยและธรรมชาติของสัตว์ป่าประเภทนี้โดยสิ้นเชิงจนไม่สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยจากมันได้อีกต่อไป
5: ช้างอะไรเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเฮ้ยความพยาบาทเพราะใครไปทำอะไรให้มันได้รับทุกข์ทรมานอาจจะทำให้มันตามแก่แค้นแต่ความจำของช้างน่ะแม่นแล้วมันไม่ควรจะผิดตัวมาเล่นงานเราซึ่งไม่เคยทำอะไรมันเลย
1: ข้อนั้นฉันคิดว่าพอจะสันนิษฐานได้นะตะเกิ้น
4: ไอ้แปอาจจะเป็นช้างบ้านมาก่อนเพราะว่าอย่างสีฟ้าเล่าเท้าที่แปของมันดูเหมือนจะเนื่องมาจากติดปลอกที่สวมอยู่นานเมื่อเป็นช้างบ้านมันก็คงจะฉลาดกว่าช้างป่าโกงกว่าช้างป่าเราไม่รู้กันว่าไอ้แปรได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทำของใครมาก่อนและด้วยวิธีใดแต่สังเกตจากความชิงชังของมันจนกระทั่งเห็นมนุษย์ไม่ได้บางทีมันก็คงจะได้รับความทุกข์ทรมานมาจากมนุษย์และเกลียดชังมนุษย์ทุกคนไปอย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าก็เพราะถูกช้างที่ไม่รู้ว่าใครทำอันตรายมันลำบากไว้ก่อนไล่เอาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เลยเหมือนกันสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันอยู่ที่ว่าเพราะมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดมนุษย์จึงเป็นศัตรูของมันข้อนั้นฉันคิดว่าพอจะสันนิษฐานได้นะตะเกิ้ลไอ้แปรอาจจะเป็นช้างบ้านมาก่อนเพราะว่าอย่างสีฟ้าเล่าเท้าที่แปรของมันดูเหมือนจะเนื่องมาจากติดปลอกที่สวมอยู่นานเมื่อเป็นช้างบ้านมันก็คงจะฉลาดกว่าช้างป่าโกงกว่าช้างป่าเราไม่รู้กันว่าไอ้แปรได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทำของใครมาก่อนและด้วยวิธีใดแต่สังเกตจากความชิงชังของมันจนกระทั่งเห็นมนุษย์ไม่ได้บางทีมันก็คงจะได้รับความทุกข์ทรมานมาจากมนุษย์และเกลียดชังมนุษย์ทุกคนไปอย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าก็เพราะถูกช้างที่ไม่รู้ว่าใครทำอันตรายมันลำบากไว้ก่อนไล่เอาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เลยเหมือนกันสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันอยู่ที่ว่าเพราะมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดมนุษย์จึงเป็นศัตรูของมันแต่ช้างตัวนั้นไม่ใช่ไอ้แปรนะถึงอย่างนั้นมันก็อยู่ในโขลงที่ไอ้แปรเป็นหัวหน้าครับคุณคงเคยอ่านรายงานของแปรดองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาประสบมาในอูกันดาแอฟริกาใต้มาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ร้อยเอกเรืองสั่นศีรษะในขณะที่ศักดิ์ก็เล่าให้ฟังว่าแป้ดองไปพบจากโขลงตัวหนึ่งซึ่งนำบริวารของมันเที่ยวทำลายหมู่บ้านชาวพื้นเมืองยับเยินไปวิธีการของมันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์บางคราวมันนำโขลงช้างทลายหมู่บ้านและไร่นาด้วยตัวเองแต่ทุกคราวที่พรานผิวขาวไปคอยดักยิงเจ้าจ่าฝูงก็หายไปมีแต่เจ้าตัวอื่นเป็นหัวหน้าราวกับว่าจะมีอะไรบอกให้มันรู้ตัวล่วงหน้าถึงอันตรายที่คอยอยู
4: ่คุณก็รู้ว่าถึงจะฟังดูพิลึกกึกกือเพียงใดเรื่องเช่นนั้นก็เกิดขึ้นได้อย่างที่มันเกิดกับเราอยู่ในเวลานี้นั่นเป็นพฤติการใหม่ที่ผมเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับช้างนะครับตะเกิ้ลก็เหมือนกันถึงฉันก็เถอะยังมีอะไรอีกหลายอย่างในธรรมชาติและนิสัยของสัตว์ป่าที่เราจะศึกษาต่อไปการเชื่อหรือเข้าใจว่านิสัยเป็นแบบเดียวกันเสมอเป็นอันตรายนะแต่รายของเจ้าตัวที่แปรดองเล่าเขาบอกไว้หรือเปล่าครับคุณศักดิ์ว่ามันเกิดจากอะไรเปล่าครับจนกระทั่งในการต่อมาจึงปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์เบลเยียมฉบับหนึ่งเสนอข่าวถึงการอวสานของเจ้าจ่าโขลงตัวนั้นโดยมือของพรานผิวขาวชาวอังกฤษแต่นอกจากกระสุนหัวอ่อนขนาด .405 ซึ่งเขาพบอยู่ในโพรงศีรษะด้านซ้ายของมันก็ไม่ปรากฏว่ามันได้รับความทรมานจากบาดแผลสำคัญที่ไหนอีก

0: ย่างไรก็ดีจากการสอบสาวราวเรื่องต่อไปก็ได้ความต่อมาว่าจากโขลงตัวนั้นเดิมทีเดียวคุมฝูงตัวเมียเพียง 4-5 ตัวถูกพวกชาวอาหรับยิงตายหมดเหลือแต่มันตัวเดียวพร้อมด้วยบาดแผลที่ศีรษะดังได้กล่าวมาแล้วธรรมดากระสุนขนาดจุด .405 มีกำลังปะทะดีแต่อำนาจในการเจาะทะลวงยังไม่พอจึงฝังอยู่ในโพรงต่อมาและข้อที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือบาดแผลของมันหายแล้วแต่ทำไมมันจึงกลายเป็นช้างเกเรได
1: ้บางทีความกระเทือนจากกระสุนนัดนั้นอาจจะทำให้สมองของมันแปรปรวนไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทำให้มันจำแม่นและพยาบาทมนุษย์อย่างไม่มีวันลืมความสงสัยของผมยังคงอยู่ที่ว่าเป็นไปได้เหรอที่เจ้าจ่าโขลงจะสามารถควบคุมบริวารของมันถึงกับสั่งการแทนกันได้อย่างเจ้าตัวที่แปรดองเล่าและอย่างที่เราเห็นไอ้แปรกำลังกระทำอยู่ในเวลานี
0: ้ข้อนี้สักก็ไม่สามารถจะยืนยันได้อย่างแน่นอนเหมือนกันแต่วิสัยสัตว์ตามธรรมดาก็มีสัญชาตญาณในการอยู่รวมกันตลอดจนการบังคับบัญชากันแล้วแต่ว่าใครจะแข็งแรงกว่าก็เป็นหัวหน้าไม่ต่างอะไรกับมนุษย์อาทิความหวงแหนลูกของช้างแม่ลูกอ่อนและการเสี่ยงภัยเข้าป้องกันและช่วยเหลือเจ้าตัวผู้โดยไม่แปลกดังที่เคยพบมาแล้วและสักก็บอกกับร้อยเอกเรืองกับตะเกิ้นออกไปตามนั้น
2: เป็นไปได้ไหมนายว่าเรายิงมันตายไปตัวหนึ่งแล้วไอ้แปรจะใช้บริวารของมันขึ้นมารังควานเราอีก
1: ข้อนี้ฉันให้คำตอบแน่นอนไม่ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมความเจนจัดจากชีวิตของเราตะเกิ้นสิ่งใดที่สงสัยเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนแหละดี
3: ไอ้แปรยังไม่ไปไหน
0: นอนมันยังอยู่ที่นั่นฟังสิสีฟ้ายืนยันมองออกไปในความมืดนอกถ้ำแล้วก็จริงดังที่สีฟ้าบอกตามกระแสลมที่พัดโชยเข้ามาในถ้ำนั้นทุกคนได้กลิ่นสาบของบรรดาช้างซึ่งหลบซ่อนอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณชายป่าข้างล่างและท่ามกลางความเงียบซึ่งมีแต่เสียงนกร้องและน้ำในลำธารไหลเซาะรากไม้ตามชายฝั่งทุกคนได้ยินเสียงดังฟู่ฟ้าจากลมหายใจของงวงของมันซึ่งยกขึ้นชูสอดสายไปมาในอากาศตลอดจนเสียงกิ่งไม้ลั่นเมื่อถูกหักหรือเหยียบ
2: นอนกันเถอะนายตะเกิ้นขออาสาอยู่ยามเอง
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอีกชั่วโมงต่อไปปลุกฉันก็จะได้นอนบ้าง
2: โอ้ยไม่สำคัญหรอกนายตะเกิ้นเนี่ยได้นอนหลายชั่วโมงอิ่มพอแล้วนี่อีกไม่เท่าไรก็จะสว่าง
3: สีฟ้าจะอยู่เป็นเพื่อนตา
2: เชื่อตะเกิ้นแล้วก็แม่หนูนอนซะดีกว่าจะได้โตเร็วและสวยกว่านี้

0: ตะเกิ้ลพูดแล้วก็เดินเข้าไปที่กองไฟหยิบดุ้นฟืนสุมเข้าด้วยกันจนฐานที่แดงอยู่ติดไม้สว่างโพล่งขึ้นทุกคนต่างกลับเข้าสู่ที่นอนแต่ทันใดที่สักเคลิ้มไปด้วยความง่วงเหงาหาวนอนเสียงปืนของตะเกิ้ลก็ระเบิดก้องขึ้นอีกครั้งเมื่อสักสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นอย่างกระทันหันสักก็เลยเห็นทุกคนยืนออกันอยู่ที่ปากถ้ำ
1: อีกตัวแล้วนาย
0: ก็เรียงชราหันมาบอกเมื่อสักปราดเข้าไปสมทบ
1: ไอ้แพ้เหรอไม่ใช่บริวารในโขลงของมันดูใหญ่กว่าตัวแรกแต่สีฟ้าว่าไม่ใช่ไอ้แพ้
0: จากแสงไฟฉายที่ตะเกิ้ลส่องสักเห็นได้ว่าช้างพลายตัวนั้นใหญ่กว่าตัวแรกทั้งขนาดและงานอนตะแคงทับช้างตัวแรกอยู่และดูไม่ต่างอะไรกับเนินเขาย่อมย่อมแต่นอกจากซากของสัตว์อันมหึมาทั้งสองแล้วทุกคนไม่แลเห็นวี่แววของช้างตัวอื่นอีกเลยแม้กระนั้นตลอดเวลาก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้แปรและช้างโขลงนั้นยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ที่นั่นณที่หนึ่งที่ใดในเงามืดของชายป่าตามเชิงเขาตามริมฝั่งลำธารตกลงว่าการหลับนอนต่อไปก็เป็นสิ่งสุดวิสัยสำหรับทุกคนเพราะถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ซ้ำๆซักๆทั้งสองครั้งสองคราวมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นอีกได้ตราบใดที่ความมืดยังปกคลุมอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสนทนากันอยู่เงียบๆและเตรียมพร้อมทุกขณะจนกระทั่งแสงเงินแสงทองรุ่งขึ้นที่ขอบฟ้าโดยไม่ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้น
2: ทันทีที่สว่างพอที่จะแลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนัดชัดเจนนั่นเองเราก็ชวนกันออกมาที่ปากถ้ำทุกหนทุกแห่งมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่หมอกบางๆในเวลาเช้าที่ปกคลุมอยู่เหนือยอดไม้ได้ยินแต่น้ำไหลไก่ขันและเสียงสัตว์ดังมาแต่ไกลแต่ทันใดที่เราลดสายตามองลงไปที่เชิงเขาเท่านั้นเองทุกคนก็ยืนตะลึงอยู่กับที่สีฟ้าได้สติก่อนเพื่อนจึงอุทานออกมาว่า
3: ช้างสองตัวนั้นไปไหนกันตา

0: ตากะเหรี่ยงชรามิได้อยู่ที่นั่นหรือสนใจในการตอบหล่อนเสียแล้วตะเกินวิ่งปราดลงไปตามทางเล็กๆขรุขระเหมือนเลี้ยงผาที่ชำนาญทางจนกระทั่งถึงเชิงเขาซึ่งเมื่อคืนเห็นช้างสองตัวนอนทับกันอยู่เพียงแต่เวลานี้มีแต่ความว่างเปล่าตะเกินวิ่งก้มๆเงยๆวนเวียนไปมารอบๆบริเวณนั้นราวกับชมดแล้วก็หายไปทางฝั่งลำธารแต่ทันใดที่แกลงไปถึงเชิงเขาตะเกินก็ย้อนกลับมาหน้าตาดูชราลงไปกว่าเก่าเต็มไปด้วยความกังวลร้อยเอกเกรืองกรากเข้าไปจับต้นแขนตะเกินจ้องหน้าคำเหม่งพลางถามว่า
1: ได้ความว่าอะไรตะเกินไม่มีรอยอะไรเลยนายทหารเรืองนอกจากรอยตีนช้างโขลงนั้นไปถึงฝั่งห้วยแล้วก็หายไปฮะหายไปแกหมายความว่าช้างสองตัวนั้นยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอ
0: ตะกันซุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ข้างๆวางปืนแล้วก็ยกมือขึ้นลูบหน้าพร่างถอนใจ

0: กิ่นไม่รู้จะหมายความว่าอะไรเพราะระยะเพียงแค่นั้นหมายน้ำเต่ามันอาจจะพลาดไปเป็นอื่นไม่ได้ข้อสำคัญนะในตาตั้ง4คู่8ข้างเห็นมันนอนตายแง่แง่ทับกันอยู่ข้างล่างเมื่อคืนแท้ๆ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันไปไหนสีฟ้าเกาะแขนสักไว้แน่นเสียงที่ถามก็เบาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทิงแต่มันก็เป็นคำถามที่ไม่มีใครจะสามารถให้คำตอบได้ดูๆก็เหมือนฝันไปตาสักก็มั่นใจเพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ความฝันลำพังคนเดียวอาจจะมีผู้คิดว่าภาพของศีรษะช้างที่ปรากฏขึ้นที่ปากถ้ำเสียงปืนของตะเกิ้นเสียงร้องของมันเสียงกริ้งลงมาตามเนินเขาตลอดจนภาพที่ปรากฏแก่ตาท่ามกลางแสงไฟฉายเป็นภาพอุปทานเกิดขึ้นแก่คนที่กำลังเคลิ้มฝันหรือว่าตาฝาดไปแต่ในตาถึง4คู่ของคนทั้ง4อย่างตะเกิ้นข้อสำคัญรอยเท้าที่มันปีนขึ้นไปถึงปากถ้ำและกองเลือดที่บ้างยังสดบางแห้งเกลอะกรังอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าและพื้นดินตรงที่เมื่อคืนยังเห็นซากของมันบางแห้งเกลอะกรังอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าและพื้นดินตรงที่ซึ่งเมื่อคืนยังเห็นซากของมันนอนกลิ้งอยู่สิ่งเหล่านี้ยืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเกิดขึ้นจริงและเป็นความจริงแต่ซากของมันเล่าไปไหนซากของสองสัตว์ใหญ่มหึมาซึ่งแน่ใจหนักหนาว่าถึงแก่ความตายแล้วทุกคนพยายามจะหาคำตอบจากประสบการณ์ซึ่งเคยผ่านมาแล้วในชีวิตอันยาวนานจากการล่าสัตว์แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้เป็นที่พอใจได้ช้างบางตัวถูกกระสุนเฉียดสมองไปอาจสลบอยู่ได้ชั่วครู่ยามหนึ่งหรือว่าหลายชั่วโมงก่อนที่จะสามารถลุกขึ้นแล้วก็หนีต่อไปได้แต่สองตัวในกรณีเดียวกันและโดยฝีมือพรานคนเดียวกันเรื่องนี้มันดูเป็นเหตุบังเอิญเป็นปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่ทราบว่าที่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทั้งโลกทั้งร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นก็เห็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนไม่สามารถจะหาคำตอบได้ดีไปกว่านี้มีเพียงสีฟ้าคนเดียวที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในความเชื่อเก่าๆของชาวเขาชาวดอยที่หล่อนเคยได้ยินได้ฟังมาไม่มีใครจะฆ่าไอ้แปดได้ไม่มีช้างตัวใดที่อยู่ในโขลงของไอ้แปก็ไม่มีใครจะทำให้มันตายเมื่อคืนนี้ตะเกิ้นไม่ได้ยิงมันแต่ยิงผีป่าที่มาหลอกหลอนให้ตาลาย
2: เราปล่อยให้หล่อนระบายความรู้สึกของหล่อนต่อไปโดยไม่มีใครทักท้วงหรือขัดขานเพราะไม่มีประโยชน์อะไรในการที่เราจะไปทำลายความเชื่อของคนที่เป็นมาชั่วชีวิตแม้จะผิดหรือเหลวไหลให้สำเร็จภายในเวลาอันสั้นเช่นนั้นนอกจากจะมีการปล่อยให้สีฟ้าพูดดูจะทำให้หล่อนค่อยคลายความเคร่งเครียดลงได้บ้าง
1: ตลอดเวลาทั้ง3คนยังคงพยายามหาคำตอบในการอันตรธานของช้างทั้งสองตัวนั้นต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีคำตอบใดดีไปกว่าสิ่งที่สักได้สันนิษฐานมาแล้วคือถูกยิงเฉียดสมองแล้วก็สลบไปชั่วคราวเมื่อฟื้นก็หนีต่อไปพร้อมกับเพื่อนในโครงของมันได้นี่อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานที่ใกล้กับปาฏิหาริย์และรางเลือน แต่มันก็เป็นคำตอบเดียวที่จะแสวงหาได้อย่างไรก็ดีหลังจากหาอาหารเช้ากินกันแบบตามมีตามเกิดแล้วปัญหาที่เผชิญหน้าด่วนอยู่ในขณะนี้นั้นคือการที่จะต้องออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อออกไปเสียให้พ้นจากย่านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเขตอันตรายจากไอ้แปรและโขลงของมันก่อนที่เวลาจะค่ำลงอีกวันและต้องค้างคืนกันอีกคืน
2: ก็รอดกันมาได้นะครับอย่างน้อยยังมีชีวิตกันครบทุกคนไม่มีใครบุบสลายไปแต่ว่าช้างที่หายไปในสิครับน่าสนใจมันหายไปไหนคือเพื่อนเก็บศพช้างไปด้วยกันเหรอเพื่อนช้างเก็บศพช้าง หรือจะเป็นแบบที่สีฟ้าบอกจริงๆก็คือโอเป็นผีช้างมาหลอก
1: ไม่น่าจะนะว่าทีมช้างนี่เขาจะมีทีมที่จะคอยตามเก็บมันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะนี่มันคือช้างไง
2: มันจะไปมีปอเต็กตึงได้ยังไงใช่ไหมครับ ก็ยิงกันมากับมือแท้ๆทำไมมันจะหายไปได
1: ้ก็รู้สึกว่าไอ้แปะนี่นะมันยังไงอยู่แล้วอย่างที่สีฟ้าแบบสีฟ้ากลัวมาก
2: ไอ้แปรนี่พอๆกับงาดำหรือว่าช้างเผือกตัวตอนที่แล้วเลยนะครับ
1: IQ สูง
2: ใช่มีการแมเนจเมนต์ที่ดี
1: เอาละค่ะตอนต่อไปนะคะตอนที่9คือนักสำรวจชาวเยอรมัน
2: หวังว่าจะได้เจอกัน
1: ใช่มันน่าจะเจอนะหรืออย่างน้อยๆมันก็ต้องได้ร่องรอยข้อมูลข่าวสารแบบที่ชัดๆอะว่าอยู่ที่ไหน
2: เพราะว่าอย่างตอนที่แล้วเราก็ได้เบาะแสว่าไอ้ที่พักเก่าของสีฟ้านะครับมันมีกองไฟกองใหม่ที่เพิ่งจุดมาเมื่อไม่กี่เดือน
1: หวังว่าตอนต่อไปน่าจะมีข่าวดีสิ่งที่สักรอคอยนะคะแต่ว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์ก็มีเรื่องดีๆมาอ่านให้คุณได้ฟังเหมือนเคยนะคะเสาแล้วก็อาทิตย์แล้วก็พูดคุยกันได้ทาง2เพจค่ะ
2: ครับผมติดตามข่าวสารต่างๆของรายการแล้วก็ของไทย PBS Podcast ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยกับพวกเราอีกช่องทางนึงก็เพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินได้เลยนะครับ
1: สำหรับวันนี้ขอหลบไอ้แปรไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกับไอ้แปรแล้วก็พวกของมันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC นัดแรกที่จังหวัดสงขลาพร้อมตัวแทนกลุ่ม SEC Watch โดยยืนยันรัฐบาลไม่มีการตั้งธงโครงการแต่จะใช้ผลการศึกษาเป็นหลักว่าโครงการใดเหมาะสมกับพื้นที่ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการจัดทำแผนแม่บทจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีโดยพิจารณาทั้งบริบทพื้นที่วิถีชีวิตเศรษฐกิจและระบบคมนาคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคใต้พร้อมย้ำการรับฟังความคิดเห็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเข้าถึงข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางพัฒนาขณะที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะและท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่ยังต้องรอผลการศึกษาก่อนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือไม่

จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0: พราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกท่า

0: ซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

0: พิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องและเอียดนะครับ

0: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอรีเซล

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชี

รับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภักรักการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภักรักการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอมไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอมไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขา
0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: บรรดาท่านพระธรรมิกะทั้งหลายสำหรับวันนี้เรื่องบุคคลตัวอย่างก่อนหน้าเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำเอาเรื่องของชาวภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่สร้างความแตกร้าวซึ่งกันและ

มีความรู้สึกอย่างไรกับพระประเภทนั้นเพื่อธรรมดาท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาเพื่อการเว้นคือเว้นจากความชั่วและก็ประพฤติความดีจงอย่าเอาตัวอย่างภิกษุโกสัมภีเป็นสำคัญความตามพระบาลีมีว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทธิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสัมพีจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปเรจนะวิชานันติเป็นต้น ความพิสดารมีอยู่ว่าภิกษุสองรูปคือพระวินัยทรหนึ่งและพระธรรมกถึกหนึ่งคำว่าพระวินัยทรนี่หมายความว่าอาจารย์ผู้สอนพระวินัยหรือว่าเป็นผู้ทรงพระวินัยมีความรู้ในด้านพระวินัยดีสำหรับพระธรรมกถึกก็คือพระนักเทศที่ได้ในหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมทรต่างองค์ต่างก็มีบริวารกันองค์ละ500รูปอยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีในวันหนึ่งที่สุดทั้งสองรูปนั้นสำหรับพระธรรมกถึกไปฐานไปฐานก็คือไปส้วม สมัยก่อนส้วมของพระคฤหัสถ์ฐานไปฐานแล้วเว้นน้ำชำระไว้เหลือไว้ในภาชนะหมายความว่าเวลาที่ถ่ายอุจาระแล้วก็น้ำมาชำระทีนี้น้ำมันเหลืออยู่ในกระโหลกหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยไว้ที่ซุ้มสำหรับถ่ายนั้นแล้วก็เดินออกมาต่อมาพระวินัยทรเข้าไปในซุ้มสำหรับจะถ่ายอุจาระเห็นน้ำในเข้าก็ออกมาถามและทำกระถือว่าท่านผู้มีอายุท่านอะเวลาที่ชำระแล้วน้ำเหลือไว้ในกระโหลกหน่อยหนึ่งใช่ไหมท่านพระธรรมทรก็บอกว่าใช่ครับท่านนี้ท่านมีในทรที่นี่บอกว่านี่ท่านไม่รู้จักอบัติหรือในการที่เหลือน้ำชำระไว้ในขันหรือในกระโหลกหน่อยหนึ่งในสถานนี้นั่นมันเป็นอบัติ ฉันแบบว่าธรรมติก็บอกว่าผมไม่ทราบก็รับถ้ามีในทอนก็บอกว่านี่จงรู้ไว้นะว่าการทำอย่างนี้นั่นมันเป็นอาบัติถ้าธรรมติบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะขอทำคืนก็รับนี่หมายความว่าเมื่อรู้ตัวมีความผิดก็จะขอแสดงโทษกับตนต่อหน้าสงฆ์สำหรับพระวินัยทรผู้มีเล่ห์กระเทนี่เป็นพระที่ไม่ดีนักบวชที่ไม่ดีจึงกล่าวว่าผู้มีอายุก็ถ้ากว่าการกระทำอย่างนั้นคือที่ท่านน้ำทิ้งไว้ในนั้นส่วนหนึ่งคือชำระไม่หมดแล้วค้างไว้ถ้าทำไปเพราะไม่มีเจตนาคือหมายความว่าในบาลีบอกถ้าไม่มีสติหมายความนั้นว่าไม่มีเจตนาจะทิ้งไว้แบบนั้นเป็นการหลงลืมก็ถือว่าไม่เป็นอาบัติเมื่อฟังถ้อยคำของบุคคลทั้งสองพูดกันและพระสององค์พูดกันในการก่อนไว้ในการฟังอย่างนี้เป็นเพื่อการศึกษาไม่ใช่ฟังกันเพื่อเล่นส่งเดชฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัติเรามุ่งความดีกันสำหรับพระธรรมกถึกนั้นก็เดียวที่ต่อไปนะได้เป็นผู้อะไรบาลีที่ว่าเป็นผู้เห็นความอบัตินั้นว่าไม่ใช่อบัตินี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นว่าได้ความว่าท่านพระธรรมกถึกคือนักเทศองค์นั้นไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นอบัติคือไม่มีความรู้ในเรื่องพระวินัยข้ออย่างนั้น ฝ่ายพระวินัยทรได้บอกกัมมันดาลูกศิษย์ลูกหา
คนตน

0: เพราะว่าพระธรรมกถึกรูปนี้แม้ตนเองต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ในด้านพระวินัยบรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาของพระวินัยธรเห็นพวกลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกก็แล้วก็กล่าวว่านี่คุณพระอุปัชฌายะของคุณโง่เง่าเต่าตุนเป็นอาบัติแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นอาบัติถ้าจะมานั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นครูบาอาจารย์เขาได้ยังไงนี่พวกลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกนั้นเมื่อได้ฟังข่าวลูกศิษย์ของพระธรรมทรว่าแบบนั้นต้องมีนายทรว่าแบบนั้นนะจึงเข้าไปหาพระอุปัชฌายะของตนเข้าไปหาพระธรรมกถึก แล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนี่พวกพระวินัยทรเขาว่ามาอย่างนี้แล้วคุณเจ้าจะว่ายังไงเป็นวินัยทรรูปนี้พระธรรมเทศจึงได้บอกว่านี่สำหรับพระวินัยทรองค์นี้นะนะเมื่อก่อนนี้พูดกับฉันว่าการทำอย่างนั้นไม่เป็นอาบัติเดี๋ยวนี้กลับมาพูดว่าทำอย่างนั้นเป็นอาบัติที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพระผู้ทรงวินัยเป็นอันว่าพระผู้ทรงวินัยองค์นี้ไม่มีวินัยคือว่าไม่ได้ไปพูดในวินัยเขาพูดมูสาวาทในการพูดมูสาวาทนี่ฉันก็รู้นะว่ามันเป็นอาบัติปาจิตีฉะนั้นขอพวกเธอจงอย่าไปสนใจกับถ้อยคำของพระวินัยทรเลยฉันคิดว่าพระองค์นี้มีนามว่าวินัยทรคือเป็นผู้ทรงพระวินัยแต่เฉพาะชื่อเท่านั้นแต่ว่าเนื้อแท้งการปฏิบัติไม่ได้มีการทรงวินัยเพราะการมูสาวาทแต่มันต้องอาบัติเป็นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเมื่อบรรดาลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกได้ฟังอย่างนั้นจึงเข้าไปพูดกับลูกศิษย์ของพระวินัยทรว่านี่คุณอุปัชฌายะของคุณน่ะพูดโกหกหมดเท็จมุสาวาทใช้อะไรไม่ได้เป็นอันว่าลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ก็เลยแตกร้าวกันหมดเกิดทะเลาะวิวาทกันแบ่งกันเป็นสองพวกนี่การทำลายสาความสามัคคีเขาคนผู้ใหญ่องค์เดียวท่านเดียวสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนพันคนคือพระพันรูปเป็นว่าพระพันรูปไปละ500นั้นต่างก็แตกความสามัคคีซึ่งกันและกันที่ตัวอย่างแบบนี้ในขอพวกเราฟังแล้วจงเว้นเสียอย่านำไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวที่ไม่สมควรกับผ้ากาสาวพัดรวมความว่าเลวกว่าฆราวาสฆราวาสเขาโกหกหมดเท็จเขาไม่ใช่ปูชนียบุคคลสำหรับพวกเราเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นคนที่ชาวบ้านเขาเคารพบูชาแต่หากว่าเราไปทำอย่างนั้นเขาชาวบ้านเขากล่าวมุสาวาทสินขาดแต่พระกล่าวมุสาวาทสินไม่จะติดจะได้ยังไงช่วยกันคิดไหมนะฟังแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัติตามอย่าปฏิบัติตามด้านความชั่วเอาเฉพาะความดีต่อมาภายหลังพระวินัยทรได้โอกาสจึงได้ประชุมสงฆ์บอกว่าพระธรรมกถึกเป็นพระที่ละเมิดพระวินัยไม่เคารพในพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนจัดว่าเป็นคนชั่วจึงทำอุเขปนิยกรรมคำว่าอุเขปนิยกรรมนี่หมายความว่าขับออกจากหมู่คณะไม่ให้ร่วมกินไม่ให้ร่วมนอนไม่ให้ร่วมอุโบสถสังฆกรรมเพราะว่าโดยกล่าวว่าอ้างโทษว่าเป็นผู้ไม่เห็นอาบัติคือไม่เคารพในพระวินัยนี่เรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นมันก็ไปใหญ่จำเดิมตั้งแต่การนั้นเป็นต้นมาที่กล่าวว่านี่บุคคลที่ฆราวาสที่เขาบำรุงทั้งสองฝ่ายเคยเคารพพระธรรมกถึกเขาก็โกรธพระวินัยทรพวกที่เคารพพระวินัยทรก็เกลียดพระธรรมกถึกคนแบ่งออกเป็นสองพวกที่พระแบ่งเป็นสองพวกแล้วนะ นี่ชาวบ้านก็แบ่งเป็นสองพวกโดยสองฝ่ายด้วยกันสำหรับพระนางภิกษุณีที่รับโอวาทแต่ละฝ่ายก็แยกกันไปสองพวกสำหรับอารักขเทวดาคือเทวดาที่รักษาพระผู้นั้นอยู่ที่เป็นญาติบ้างพ่อบ้างแม่บ้างเพื่อนบ้างที่ตายเป็นเทวดายังจำได้ว่าพวกนี้เป็นพวกของเรารักษาอยู่ก็แตกออกเป็นสองพวกเป็นกล่าวว่าอากาศเทวดาที่รักษาผู้ท่านอยู่ผู้นี้อยู่ก็แตกเป็นสองพวกนั่นบอกว่ามันแตกร้าวกันมากเป็นนั้นว่าการแตกร้าวทั้งเหล่าเทวดาก็ดีปุถุชนก็ดีได้แตกเป็นสองฝ่ายแล้วตามบาลีถึงกล่าวว่าโน่นไปถึงกับพรหมโลกคือเรื่องนี้มันก็โกลาหลไปถึงพรหมโลกจนถึงที่ถึงอคณิตภพเรื่องราวเป็นกันใหญ่เทวดารู้เข้ากับโจทย์จันกันไปพระพรหมรู้เข้ากับโจทย์จันกันไปที่โจทย์ไม่ใช่อะไรโจทย์ก็เพราะว่าพระเป็นคนดีเขายอมรับนับถือก็ว่าเป็นคนดีแต่ว่าเวลานี้พระเป็นคนเลวซะแล้วทำความแตกร้าวกันด้วยเรื่องเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระธรรมทึกท่านเป็นคนดีเมื่อพระวินัยทอนกล่าวว่านี่เป็นอาบัติท่านก็ยอมรับว่าถ้าเป็นอาบัติจริงผมไม่ใช่ผู้ทรงวินัยเป็นนักเทศถนัดแต่ฝ่ายธรรมทอนคือทรงธรรมสำหรับวินัยไม่ถนัดท่านว่าเป็นอาบัติผมก็ยอมแต่ว่าพระธรรมทึกกลับหาว่าไม่เป็นอาบัติต่อมาก็มาโจทย์ก็เป็นอาบัตินี่ก็ลงเปรียบเทียบกันดูว่าพระทั้งสองฝ่ายสององค์นี้ใครเลวกว่าใครแต่ในเมื่อฝ่ายหนึ่งเลวเข้าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถูกลงโทษก็การกลั่นแกล้งก็มีความโกรธก็ไม่ใช่พระอรหันต์ก็เลยตั้งแง่กันโกรธด้วยกันเป็นสองฝ่ายฉะนั้นตามพระบาลีได้กล่าวว่าภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทูลให้ทรงทราบทรงขอเล่าลัดลัดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมาห้ามปรามให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายนี้สามัคคีกันเป็นอันว่าห้ามแล้วทั้งวาระที่สองพวกเขาก็ไม่ยอมไม่เลิกทะเลาะกันถึงวาระที่สามก็ไม่ยอมเลิกทะเลาะกันจึงกล่าวว่าภิกษุพวกนั้นไม่เชื่อคำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระบาลีกล่าวว่ามีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือมีปกติกล่าวธรรมรูปหนึ่งมีความไม่พอใจให้พระผู้มีพระภาคเจ้าลำบากหมายความว่าท่านเห็นใจพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีความลำบากมากแต่ว่าภิกษุรูปนี้เนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในภิกษุที่แตกร้าวกันจึงกราบทูลให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมทรงรอก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีความปรารถนาน้อยมันประกอบในเครื่องความเป็นอยู่เป็นสุขในทิศเหนือพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์จักปรากฏเพราะว่าทำไมอย่างนั้นนะตามบาลีฟังยากหน่อยเพราะการแตกร้าวการทะเลาะกันแข่งแย่งกันการวิวาทกันนี่ย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความหายนะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวความสามัคคีทั้งเรื่องทีกับมานพแต่ตอนนี้ผมจะขอเว้นไม่กล่าวเป็นอันว่าจะปลอบโยนยังไงก็ตามทีพวกเขาก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมถึงวาระที่สามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระอามีความรังเกียจทรงกันดังเรียกว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่กับพวกนี้มีเป็นเหตุหน้าดังเกียรติเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่สุดทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำตามคำของเรานี่สำหรับคนเลวมันเป็นอย่างนี้นะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงห้ามปรามก็ไม่ยอมเชื่อฟังจึงทรงดำริว่าถ้าอย่างไรก็ดีเราจะหลีกออกจากหมู่พวกนี้เสีย ไปอยู่แต่ผู้เดียวดังนั้นแล้วเมื่อเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์ทั้งหมดทรงถือบาจีวรของพระองค์เสด็จไปพาละกะโลนการามคือวัดนะวัดหนึ่งชื่อว่าพาละกะโลนะไปได้องค์เดียวทรงตัดเอกจริกวัดหมายความว่าตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปเราจะอยู่แต่ผู้เดียว ไม่อยู่ร่วมกับใครเพราะว่าทรงตัดวาจานั้นแก่พระภักขุเถระองค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์ที่พาละกะโลนะการามนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดอาริสงแห่งความสามัคคีแก่คุณบุตรสามคนในมิคทายวันชื่อว่าปาจีนวังสะแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จไปบ้านปาริลัยกะตามพระบาลีตอนนี้พระอนนท์ตรัสว่าตามที่สดับมาครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยมั่นปาริลัยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่โคนต้นไม้สาระใหญ่ในราป่าชื่อวรคิตวันซึ่งมีช้างมีนามว่าปาริลัยกะอุปถัมภ์อยู่อย่างเป็นผาสุก นี่เป็นอันว่าผมว่าช้างนี่เขาเป็นสัตว์ที่ได้ฉันยังรู้ความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความเคารพให้การปฏิบัติดีทุกอย่างแต่พระพวกนั้นผมคิดว่าเลวกว่าสัตว์ดิฉันพวกนี้คือเลวกว่าสัตว์ดิฉันคือช้างฉะนั้นจริยาทั้งหลายเหล่านี้ขอท่านทั้งหลายจงนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญถ้าเราจะทำอะไรชั่วลงไปแล้วก็ให้นึกถึงช้างช้างเราประณามกันว่าสัตว์เป็นสัตว์ดิฉันฉะนั้นก็จงอย่าทำตัวให้เลวกว่าช้างคือสัตว์ที่ได้ฉันนึกไว้เสมอนะครับฝ่ายบรรดาผู้มาศกอุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีเวลาที่เขาไปสู่วิหารไม่เห็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ถามว่านี่บรรดาท่านทั้งหลายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเสด็จไปไหนบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ราป่ามีนามว่าปาริลัยกะเสร็จแล้วผู้มาสดทั้งหลายเหล่านั้นยังถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไปเขารับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าพระองค์ทรงพยายามทำให้พวกเรามีความสามัคคีกันแต่ได้ว่าพวกเราหาได้ทำความสามัคคีซึ่งกันและกันไม่พระองค์จึงไปอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้บอกว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงทำความสามัคคีเพื่อสามัคคีกันท่านไม่ยอมสามัคคีกันแล้วโดยไม่เชื่อฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นหรือบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่ามันรวมกันไม่ได้ไปฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกนั่งเถียงกันอยู่แบบนั้น ต่างคนต่างยกเหตุผลว่าตนเป็นคนดีบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้พากิจกันว่าบรรดาพระพวกนี้บวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ถึงแม้เมื่อองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะสั่งสอนให้สามัคคีกันเตือนแล้วเตือนอีกเธอก็ไม่ยอมสามัคคีกันก็ดีแล้วในเมื่อพวกเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงใดการที่พวกเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเวลานี้ก็เพราะอาศัยพระผู้นี้เป็นสำคัญดังนั้นพวกเราทั้งหลายจงอย่าถวายอาสนะไม่ให้ที่นั่งไม่ให้ข้าวกินไม่ยกมือไหว้ ม่ให้อะไรทั้งหมดปล่อยให้หากินกันตามปริยาสายจะไปหากินที่ไหนได้ก็เชิญซึ่งกล่าวว่านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้อะไรกินบรรดามาพระพวกนั้นก็มีความลำบากจะไปไหนแม้แต่ยกมือไหว้เขาก็ไม่ยกมือไหว้เพราะมีความเหลวของตัวบรรดาพวกนั้นแต่งคนแต่งกับผอมสู้ผอมซีดสิอาหารที่จะพึงได้บ้างมันก็มี อย่าลืมว่าพระทั้งหมดตั้งพันองค์ก็จะมีคนบางพวกนิดหน่อยเท่านั้นที่ถือว่าชั่วช่างดีมีชั่วช่างชีดีช่างสงยังไงก็เห็นแก่ผ้าเหลืองยังใส่บาตรให้กินอยู่บ้างแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วไม่ยอมให้เด็ดขาดหรือว่าท่านที่เข้าถึงสรณาคมท่านก็ไม่ยอมให้ก็ถือว่าพวกเลวๆอย่างนี้กินของของท่านมันเสียของเปล่า เพราะว่าไม่เคารพแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้ผมขอเตือนว่าก็เหมือนกับพวกเรานี่ถ้าเราไม่เคารพในพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็เหมือนกับเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ในเมื่อพวกเราไม่เคารพในว่าทำเพื่อไหนผมก็อยากจะชาวบ้านเขาไม่ให้ข้าวกินเหมือนกันนั่นแหละด้วยกินมันก็เสียของเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์การเลี้ยงคอคนเลวเชื่อเครื่องความเลวของเขาเข้าไปติดตัวเราติดตัวเขาเป็นว่าพวกนั้นมีอาหารน้อยผอมสูบสีดกินไม่อิ่มเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นก็กลายเป็นคนตรงเท่าอย่างนั้นเชิญแดงโทษที่เรื่องก่อนเรื่องล่วงเกินซึ่งกันและกันเป็นนั้นว่าต่างคนต่างลุกโทษสิ่งกันและกันบอกที่เรามาสามัคคีกันดีกว่านะอย่าไปโกรธไปเคืองเลยไอ้นั่นผมก็ผิดนี่ผมก็ผิดก็ว่ากันไปตามเรื่องรวมกันสามัคคีกันต่างรูปต่างขอขมาขออภัยซึ่งกันและกันสามัคคีกันนี่มันล้าหลังไม่ใช่แล้วนี่จึงไปหาบรรดาวาสุกุมารสิกาทั้งหลายโยมเวลานี้พระอาตมาเนี่ยสามัคคีกันดีแล้วยอมรับผิดแล้วพระวินัยทอนก็ยอมรับผิดว่าพูดมุสาวาทสำหรับพระธรรมกถิกนั่นท่านไม่มีอะไรแล้วพลอยอดไปด้วยถ้าสายความแตกราวไอ้คนเลวมันสร้างให้คนดีมีความลำบากไปด้วยต้องซาตั้งก็นั่งเดี๋ยวก่อนสำหรับบรรดาพระทั้งหลายกล่าวอย่างนั้นชาวบ้านก็บอกว่านี่พวกท่านเมื่อพวกท่านสามัคคีกันแล้วก็ช่างเถอะปรองดองกันแล้วใช่ไหมไหมก่อนเขาบอกปรองดองกันแล้วคุณบาสุคุณบาธิกาเนี่ยบอกต่อไปว่าอุปรองดองกันแล้วก็ไม่เป็นไรยังไม่ข้าวกินพวกท่านจะต้องไปขอเข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะให้ข้าวกินพวกผมถ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพียงใดท่านยังไม่ได้กินข้าวเพียงนั้นมันได้พิสูจน์ทั้งหลายถ้ายังไงได้เวลานั้นไม่มีโอกาสจะไปขอเข้ามาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เพราะเวลาเข้าพรรษานี่คุณ มาสุมาสิกายังกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านถ้ายังไม่ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าก่อนในการใดในการนั้นเรายังไม่โอกาสคือยังไม่อาหารไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมให้อาสนะไม่ยอมให้อะไรทั้งหมดแม้แต่การยกมือไหว้ก็ไม่มีสำหรับเราบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะอยู่ในพรรษาต่างคนก็ต่างอดหัวโตไปตามๆกันแล้วบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาหมดคนดีต่อไม่ได้คติในวันนี้ก็มีว่าพวกเราทั้งหลายต้องสามัคคีกันอย่าถือตัวอย่าทะนงตัวว่ามีความรู้ในประการหนึ่งให้มีความเคารพ ในพระธรรมในขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าให้ดีมิฉะนั้นโทษกล่าวคือความแตกสามัคคีจ จะต้องได้รับความอดอยากอย่างภิกษุชาวโกสัมพีสำหรับเรื่องราวภิกษุชาวโกสัมพีวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้เรื่องการก่อนเจริญพระกรรมฐานก็จะนำมาเรื่องของภิกษุโกสัมพีซึ่งจัดว่าเป็นพระชั้นเลวในเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจด้านไม่เชื่อฟังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเล่าต่อไปเป็นนั้นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช้างเป็นอุปถัมภ์อยู่ประทับสำราญอิริยาบถอยู่ในป่าอยู่กับช้างนั้นสำหรับช้างตัวนั้นเป็นนั้นว่าขอเล่าโดยย่อช้างตัวนั้นก็ละจากป่าละจากฝูงช้างเข้ามาปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำทุกอย่างน้ำใช้ก็ดีน้ำฉันก็ดีช้างก็สาก็มาใช้งวงแล้วก็บอกตักมาถวายสำหรับน้ำสงฆ์องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าในป่านั้นมีความหนาวมากเวลาที่น้ำจะทำน้ำช้างจะทำน้ำร้อนก็เอางวงจับไม้สีกันให้เป็นไฟเมื่อไฟติดแล้วก็กลิ้งหินเข้าไปหาเข้ามาในกรองไฟแล้วก็ไม้เข้ามาใส่ท่านไม่เห็นว่าหินร้อนดีแล้วก็เอาไม้จับไม้มางัดหินนั้นไปแช่ไว้ในน้ำซึ่งว่าเป็นอ่างน้ำไม่โตนักหลังจากนั้นแล้วก็ลองงวงจุ่มน้ำดูเห็นน้ำร้อนแล้วก็เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าปาริไธยกะเจ้าต้มน้ำแล้วหรือช้างก็แสดงให้ทราบว่าเวลานี้ช้างต้มน้ำแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จไปที่นั้นเป็นกล่าวว่าในเวลานั้นพญาช้างก็ได้นำผลไม้ต่างๆมาถวายแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ถือบาตรจีวรไว้บนกระพองตามสมเด็จพระบรมศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงรับสั่งว่าปาริไธยกะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่อาจจะไปได้เจ้าจงเอาบาตรจีวรของเรามาช้างก็ส่งบาตรจีวรถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญาช้างนั้นเอาบาตรจีวรถวายแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตส่วนพญาช้างนั้นก็ยืนคอยอยู่ตรงนั้นจนกว่าองค์สมเด็จพระพักวันจะเสด็จออกมาในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาทำการก็ทรงทำการต้อนรับถือบาตรจีวรโดยในก่อนนำไปแล้วก็ปลงลงวางลงที่ประทับอยู่แล้วถวายงานพัดด้วยใบด้วยกิ่งไม้เป็นอันว่าช้างแสดงการวัดปฏิบัติอยู่ตลอดทั้งในกลางวันและกลางคืนพญาช้างนั้นสำหรับกลางวันนะปฏิบัติอยู่แต่ว่าในเวลากลางคืนช้างนั้นก็นำท่อนไม้มาท่อนหนึ่งเป็นท่อนใหญ่เอาวางไว้ในงวงงวงจับไว้เที่ยวเดินไปรอบๆเป็นราวป่าจนกว่าอรุณจะขึ้นทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันอันตรายจะพึงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าช้างตัวนี้ตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่แสดงน้ำใจถึงช้างซึ่งมีความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริยาอย่างนี้จัดว่าช้าง ถือว่าเหมือนกับเราสมาทานเป็นกรรมฐานโดยการใช้คำว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองความจริงจริยาอย่างนี้เวลานี้พระของเราก็มีอยู่มากเหมือนกันที่รักษาพระสมบัติองค์พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือที่ประชาชนมอบกรรมถวายอย่างนี้ก็ชื่อว่าเหมือนกับรักษาชีวิตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาจะต้องสลายไปเพราะการไม่ระวังระไวของพวกเราก็จะเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนนั้นหลายที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดศรัทธาประสาทะในเมื่อหมดศรัทธาคือความเชื่อหมดประสาทะคือความเลื่อมใสถือว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามานี่เป็นได้เพียงบวชเข้ามาอาศัยพระศาสนาเท่านั้นไม่ได้ทำตนให้พระศาสนาได้มีโอกาสอาศัยเขาก็จะขาดความเลื่อมใสเมื่อขาดความเลื่อมใสในตัวบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของพระศาสนาก็ชื่อว่าทำให้พระศาสนาสลายตัวไปโดยปริยายฉะนั้นบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายหรือบรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำแล้วเช่นเดียวกับช้างปาริไดยกะมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างสรรสมบัติของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ย่อยยับจะสูญสลายตัวลงคือเสื่อมลงก็ทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่มีทำให้เกิดขึ้นทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นช่วยกันเจริญศรัทธาให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้ทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทั้งศีลสมาธิปัญญาที่จัดว่ามีผลนั้นเลิศอีกประการหนึ่งท่านแสดงความประเสริฐในจิตของท่านนั่นก็คือตามรักพยายามรักษาสมบัติของพุทธศาสนาไม่เสื่อมสลายเป็นการรักษาศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายตั้งใจเจริญพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้พระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใดก็ชื่อว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอยู่เสียงทรงอยู่เพียงนั้นถ้าพระพุทธถ้าหากพระพุทธศาสนาสลายตัวลงไปเมื่อไรเวลานั้นก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราตายเสียแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจะทรงดับขันธ์เข้าสู่ทัพปรินิพพานในตอนนั้นพระนนท์แสดงความโศกเศร้าเสียใจมากถึงกันละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเกาะสลักประตูร้องไห้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบก็ให้ทรงเรียกพระนนท์เข้ามาเฝ้าพระนนท์ก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงจะทรงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ทัพปรินิพพานแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเสขาบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้อรหันต์หลังจากนี้แล้วจะมีบุคคลใดที่จะสอนให้ข้าพระพุทธเจ้าได้อรหันต์เวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้ทั้งหมดถ้าตัดไปแล้วทั้งหมดจะเป็นศาสดาสอนเธอเนี่ยเป็นนั้นว่าคำพระพ่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ขันห้าคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่คำสอนฉะนั้นในเมื่อบรรดาท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ ในการรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเมื่อทรัพย์สินของพระพุทธศาสนายังทรงอยู่ด้วยดีเป็นการจันโลงศรัทธาขบันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านรักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ส่วนหนึ่ง ในประการหนึ่งที่ท่านหลายตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาด้วยกำลังศรัทธาของตนตามกำลังที่จะพึงทำได้อย่างน้อยก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ว่าคำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระธรรมวินัยฉะนั้นการที่ท่านรักษาพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาให้ทรงอยู่ก็ชื่อว่าท่านทนุถนอมองค์สมเด็จพระบรมครูให้ทรงชีวิตต่อไปเป็นนั้นว่าที่การที่ท่านทั้งหลายทำเหตุทั้งสองประการคือทรงศีลสมาธิปัญญาก็ดีพยายามเสี่ยงความลำบากของตนรักษาทรัพย์สมบัติขององค์สมเด็จพระจินสีก็ดีก็เป็นการเจริญศรัทธาขบันดาท่านพุทธบริษัทคือเหตุทั้งสองประการนี้หนึ่งท่านทรงศีลสมาธิปัญญาเป็นการทำศรัทธาไทยขบันดาท่านพุทธบริษัทให้เกิดขึ้นในจริยาวัดของท่านทำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าพระพุทธศาสนายังเป็นของดีและประการที่สองท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าทรัพย์สินที่บรรดาญาติโยมถวายเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าช่วยกันรักษาไว้ศรัทธาไทยตอนนี้สำคัญมากคือปัจจัยญาณนี้มีความสำคัญมากถ้าเราทอดทิ้งทรัพย์สินของพุทธศาสนาชาวบ้านก็ขาดความเลื่อมใสเขาก็เลิกไปก็เห็นว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีความหมายเมื่อท่านทรงศรัทธาของเขาต้องบรรดาชาวบ้านไม่ได้ทั้งสองแต่การอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปด้วยความดีของท่านเป็นอันว่าช้างปาริรายกะกับบรรดาท่านทั้งหลายที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเวลานี้มีจริยาเหมือนกันนั่นเป็นช้างท่านเป็นพระท่านยังมีภาษีดีกว่าเล่าเรื่องนี้ต่อไปได้ยินว่าในราวป่านั้นจึงชื่อว่ารักขิตวันรักขิตวันสันดะจำเดิมตั้งแต่วัดนั้นเป็นต้นมาท่านบอกว่าขั้นเวลาอรุณขึ้นแล้วช้างนั้นก็ทำวัดปฏิบัติทั้งปวงโดยบายตามที่กล่าวแล้วคือมีกิจการถวายน้ำสงฆ์พระพักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี่เป็นอันว่าจริยาวัดของช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานทำได้ดีขนาดนี้ก็น่าเรื่มใสแต่ขอเล่าเลยไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยเรื่องไปหน่อยแต่ว่าเรื่องที่คุณจะพูดอย่าลืมว่าช้างปาริรายกะเชือกนี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรากฏมาในชาดกบางแห่งซึ่งยังไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี้ได้เพราะเวลาระยะเรื่องยาวมากเป็นว่าช้างปาริรายกะเชือกนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่กลับนี้เพราะว่ากลับนี้มีพระพุทธเจ้า10องค์หลังจากพระสิทธัตถะอริยเมตไตรเป็นองค์ที่5จัดว่าเป็นชุดที่1ชุดที่2ยังจะมีมาอีกเช่น1พระราม2พระเจ้าประเสณที่โกศล3ช้างปฏิไดยกะเป็นต้นแล้วก็มีอีก5รวมเป็น5ด้วยกันอีก2ท่านจะเป็นใครผมจำชื่อไม่ได้เป็นนั้นว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างพระโพธิสัตว์จึงได้มีจริยาวัดน้ำใจดีทั้งเพียงนั้นฉะนั้นจริยาทั้งหลายของช้างตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ควรบรรดาภิกษุสมณีอุบาสกทั้งหลายจะควรถือเป็นวัดคำว่าวัดหมายความควรจะถือเป็นแนวปฏิบัติประจำใจถ้าเป็นภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกามากท่านที่ทำตนเช่นเดียวกับช้างแล้วก็มองดูผลต่อไป ว่าช้างตัวนี้เวลาตายจะไปที่ไหนแต่วันนี้คุณจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่ทราบเล่ากันต่อไปเป็นกล่าวว่าในเวลานั้นก็ยังมีวานอนคือลิงอีกตัวหนึ่งลิงตัวนี้เห็นช้างนั้นขึ้นลุกแล้วก็ทำอภิวาทจริยาวัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำการปฏิบัติลิงก็คิดว่าช้างทำได้เราก็จะทำได้ช้างทำอะไรได้เราจะทำอย่างนั้นได้เมื่อช้างถวายพระพุทธเจ้าได้ได้ผลไหมช้างทำวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ช้างไม่มีมือช้างมีแต่งวงเรามีมือสองมือมีเท้าสองเท้ามือของเราจะใช้เป็นมือก็ได้จะทำใช้เป็นเท้าก็ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นอันว่าเราได้เปรียบช้างแต่ตัวเราเล็กกว่าช้างแต่ถึงเราจะเล็กเราก็มีความสามารถฉะนั้นว่าตัดสินใจดังนั้นเพราะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงเที่ยวไปวันหนึ่งไปเห็นเอารวงพึ่งที่กิ่งไม้หาตัวไม่ได้เสือพึ่งไม่มีตัวแล้วจึงได้หักกิ่งไม้นั้นมาแล้วก็นำรวงพึ่งนั้นมาพร้อมที่กิ่งไม้ เข้าไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ได้เด็ดใบตองลองถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว บักคอวานอนเตลิงมองดูอยู่ด้วยคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยหรือไม่ก็เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรรับแล้วก็นิ่งเฉยอยู่จึงคิดว่านี่เป็นเพราะอะไรหนอหรือว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราเป็นลิงตัวเล็กมีค่าไม่เท่าช้างความจริงน้ำผึ้งนี่ก็หวานดีจึงย่องเข้าไปดูใกล้ๆจับมือจับปลายกิ่งไม้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือแล้วก็พิจารณาดูเห็นตัวผึ้งอ่อนๆตัวน้อยๆมีอยู่สองสามตัวจึงค่อยๆนำเอาผึ้งตัวอ่อนนั้นออกแล้วจึงได้เข้าไปถวายใหม่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงรับและก็เสวย เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำผึ้งลิงก็ดีใจคิดว่าช้างตัวใหญ่ทำการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เราเป็นลิงตัวเล็กก็ทำได้เราไม่แพ้ช้างเขาดีใจจึงกระโดดโลดเต้นไปตามบทตามเพลงของลิงในบาลีที่บอกโดดไปกับพ้อนลำไปตามจังหวะจะโคนเพื่ออาศัยความดีใจในเวลานั้นจริงไม้ที่ลิงนั้นโดดไปจับก็ดีและกิ่งไม้ที่ลิงนั้นไปเหยียบก็ดีมันดันหักมาพร้อมกันเจ้าลิงตัวนั้นก็เลยตกลงมาโดนเอาที่ปลายตอตอหนึ่งตัวของเขาถูกปลายตอแทงเข้าไปแล้วเพราะอาศัยที่จิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ตายพอตายจากความเป็นลิงก็ไปเกิดเป็นวิมานทองคำสูง30โยชน์ในชั้นในดาวดึงสวรรค์มีนางเทพอักษรพันหนึ่งเป็นบริวารฟังตรงนี้แล้วก็อย่าฟังเป็นนิทานนะท่านฟังตรงนี้แล้วคิดอะไรได้บ้างอย่าลืมว่าลิงตนนี้มีความนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเลื่อมใสในพระองค์ถวายทานด้วยของนิดหนึ่งคือว่ารวงพึ่งตามที่เขาสามารถจะหามาได้ถวายแล้วก็ดีใจมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดดไปโดดมากิ่งไม้ที่ถือก็หักกิ่งไม้ที่เหยียบก็หักหล่นลงมาตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำสูง30โยชน์มีนางเทพอักษรเป็นบริวาร 1,000 ลิงตัวนี้น่ากลัวจะมีนามว่าวานอนเทพบุตร รือจะเป็นลิงเทพบุตรก็ไม่ทราบเขาไม่ได้บอกชื่อ ฟังตรงนี้แล้วก็คิดว่าเราเคยถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสเวลาที่ท่านหลายทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานท่านมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพิชิตมารหรือเปล่าวัดกำลังใจของท่านดูหรือว่าสักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทำท่านก็สู้สัตว์ที่ได้ฉันคือลิงไม่ได้หากว่าท่านทำด้วยความเลื่อมใสก็จงดูตัวอย่างลิงเลื่อมใสนิดเดียวช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวถวายทานหน่อยเดียวเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงได้แต่ว่าท่านหลายทำทุกสิ่งทุกอย่างทำวัดสวดมนต์ก็ดีเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ดีพยายามทำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีทุกอย่างทั้งหมดนี้ทำด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีผลมากไปกว่าลิงเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนท่านรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์ รู้เรื่องราวอานิสงส์ทุกอย่างกิจที่ท่านหลายปฏิบัติมีกำลังสูงกว่าลิงทุกอย่างฉะนั้นผลที่จะพึงได้นั่นก็ดีกว่าลิงท่านภูมิใจได้แต่ขอท่านหลายจะท่านนงตัวว่าท่านดีถ้าท่านนงตัวเมื่อว่าดีเมื่อไรพังเมื่อนั้นเมื่อดีแล้วจงรักษาความดีไว้ด้วยจริยาอันสงบจนรู้ตัวเสมอว่าเรายังดีไม่พอตามคติที่กล่าวว่าอัตนาโจทยัสตานังจงจะกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวไว้อย่าคิดว่าตัวดีเป็นอันว่าในการต่อไปท่านกล่าวถึงว่าการที่พระพุทธเจ้ามีช้างปฏิบัติอยู่อย่างนั้นประทับอยู่ในป่ารักกิตวันนั้นได้ปรากฏคือมีข่าวลือไปในชมพูทวีปทั้งสิ้นที่ก็มีตระกูลใหญ่ๆคือตระกูลท่านอนาธิปวินิกะเศรษฐีท่านนางวิสาขามหาวสิกาเป็นต้นได้ส่งข่าวสารไปจากเมืองสาวัตถีถึงพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงแสดงพระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ข้าพเจ้าเมื่อเวลานั้นก็บังเอิญมามีภิกษุมาจากในทิศทั้งหลายมารวมกันประมาณ500รูปเมื่อออกพรรษาแล้วก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาพระอานนท์อ้อนบอนบอกว่าท่านผู้เจริญธรรมมีคาถาคือการฟังเทศคำสอนจากพระประพักษ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วมันนานแล้วอยากจะมาฟังใหม่เพื่อซ้อมความเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นมันถูกและผิดขอให้พระอานนท์ผู้มีอายุจงช่วยอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเถระก็ตกลงใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาจะพาไปจึงได้พาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปณที่นั้นแล้วคิดว่าเมื่อถึงที่พระพุทธเจ้าสมบัติก็มีความคิดอยู่ว่าการที่จะเข้าไปสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จอยู่องค์เดียวตลอดไตรมาสพร้อมกับด้วยภิกษุมีประมาณเท่านี้เป็นการไม่สมควรนี่จริยาของพระอานนท์ท่านฟังแล้วก็ต้องจำแล้วก็คิดและปฏิบัติตามฉะนั้นบรรดาพระอานนท์จึงสั่งให้พระ500รูปพักอยู่ข้างนอกก่อนจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรแต่ผู้เดียวเวลานั้นช้างปาริรายกะเห็นพระอนนทเถระเข้ามาแล้วจึงถือเอาท่อนไม้เอางวงถือท่อนไม้แล้วก็วิ่งไปปรารถนาจะทำร้ายพระอนนทคิดว่าเป็นศัตรูส มเด็จพระบรมครูทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงได้มีพระพุทธดำรัสตรัสว่าปาริลายกะหลีกไปเสียอย่าห้ามเธอเลยภิกษุองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นอุปัฏฐากของเราพญาช้างปาริลายกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อจะเข้าไปรับบาตรและจีวรพระเถระก็ไม่ได้ให้แล้วพญาช้างคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีวัดอันตนได้เรียนแล้วท่านคงจะไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นหินที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระเถระเมื่อเข้าไปก็ไม่ยอมวางบาตรตรงที่นั้นเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะว่าท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมทรงทันศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรรดาท่านหลายมองดูเวลาก็หมดไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหาร

คำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีเต่า

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้